0: ตามค่ะคือกินให้หมดลดฟู้ดเวสต์ค่ะอาหารที่เราทิ้งเนี่ยไม่ได้เสียแค่ราคาอาหารนะคะแต่เสียทั้งน้ำพลังงานวัตถุดิบแรงงานและการขนส่งค่ะง่ายที่สุดคือสั่งเท่าที่กินซื้อของเท่าที่ใช้ค่ะบางครั้งการช่วยโลกก็เริ่มจากการตักข้าวพอดีจานค่ะ 4 ค่ะลดใช้ซ้ำซ่อมและรีไซเคิลค่ะก่อนซื้อของใหม่ถามตัวเองก่อนนะคะว่าของเดิมเนี่ยมันยังใช้ต่อได้หรือเปล่ามันซ่อมได้ไหมส่งต่อให้คนอื่นได้หรือเปล่าไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพียงเพราะว่ามีรุ่นใหม่มาค่ะและ 5 ค่ะเพิ่มอาหารจากพืชและสนับสนุนของท้องถิ่นตามความเหมาะสมค่ะผักผลไม้ถั่วธัญพืชและอาหารจากพืชเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะคุณผู้ฟังคะและการเลือกของท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของพื้นที่เราด้วยค่ะน้ำอยากเน้นนะคะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าค่ะไม่ต้องลุกขึ้นมาแล้วประกาศว่าจากวันนี้ฉันจะเซฟเดอะเวิลด์นะเราอาจจะแค่เริ่มจากอย่างหนึ่งก่อนค่ะคือลดถุง1ใบปิดไฟ1ดวงกินอาหารให้หมด1จานค่ะใช้ของเดิมต่ออีกนิดนึงแล้วก็เดินแทนการขับรถในระยะที่เราเดินไหวค่ะสิ่งเล็กๆของคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะดูไม่ใหญ่ค่ะแต่มันเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยของคนจำนวนมากแล้วมันก็จะเพิ่มความหมายให้กับโลกใบนี้ขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ในบ่ายวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะวันนี้เนี่ยนำเริ่มจากการเตรียมตัวนำเริ่มจากการพาทุกท่านเนี่ยมาเตรียมตัวต้อนรับประเพณีถือสิ่งกินผักดูแลวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้เราจากนั้นค่ะน้ำพาไปดูแรงงานอิสระกว่าแสนคนที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตเดินได้ทุกวันนี้ค่ะแล้วก็พูดถึงกิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งที่32ที่เชื่อมมิตรภาพระหว่างคนต่างชาติต่างภาษาผ่านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วงสุดท้ายค่ะน้ำพาทุกท่านเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองค่ะกลับมาดูแลอนาคตด้วยเรื่องของการออมรู้ข้อมูลการเดินทางมองหาโอกาสใหม่จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และปิดท้ายด้วยการดูแลโลกที่เราทุกคนเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันค่ะถ้าจะมีคำหนึ่งที่รวมเรื่องทั้งหมดในวันนี้น้ำอยากใช้คำว่าดูแลวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ยังดีอยู่ค่ะดูแลวัฒนธรรมวันนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยยังมีให้เห็นดูแลคนทำงานวันนี้เพื่อให้เมืองแข็งแรงค่ะดูแลคนที่ต้องการเลือดวันนี้เพื่อให้เขามีวันพรุ่งนี้ค่ะดูแลเงินของตัวเองวันนี้เพื่อให้วัยเกษียณไม่หนักเกินไปค่ะดูแลโอกาสใหม่วันนี้เพื่อให้เศรษฐกิจมีทางเติบโตค่ะและดูแลโลกวันนี้เพื่อให้วันพรุ่งนี้ยังเป็นบ้านที่ดีของคนรุ่นต่อไปค่ะหลายเรื่องเราไม่จำเป็นต้องทำให้ยิ่งใหญ่ทุกวันนะคะแค่ทำสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องให้ต่อเนื่องก็มีความหมายมากๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตขอลาไปก่อนค่ะขอให้วันเสาร์นี้เนี่ยทุกท่านเลยนะได้พักได้กินของอร่อยได้อยู่กับคนที่ทำให้สบายใจและถ้าวันนี้มีอะไรที่ยังทำไม่เสร็จไม่ต้องเอาทุกเรื่องมาประชุมในหัวก่อนนอนนะคะบางเรื่องพรุ่งนี้ค่ะเราค่อยทำได้ค่ะโลกไม่พังค่ะแต่ถ้าเราไม่พักเลยเนี่ยเราจะพังก่อนโลกค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพินโยรุ่งสมัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัย
6: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสั่งการของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
7: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีดคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชุมชนผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวบรวมข้อมูลความเสียหายและมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งต่อความห่วงใยจากทางจังหวัดพังงาถึงพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประสานการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดจันทราสุขนุชสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายได้แก่อส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันแก้วสุโพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort. World-class healthcare delivered with warmth you can feelFrom wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries. Phuket isn't just a destination. It's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport.This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are ornate and diversity is emblazed. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and time.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุโมทาแล้วคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะ
1: ก็มาในวันที่ชุ่มฉ่ำนะแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยดูแบบโอ้โห
2: ญี่ปุ่น
1: คือเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจ
2: เมื่อสักครู่นะคะเพิ่งจบไปหมาดๆนะคะ
1: ก็คือพิธีเปิด
2: เอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะที่ต้อนรับทั้ง46ชาติชิงชัยกันนะคะก็เป็นที่เขาจัดที่นาโกย่าโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วที่ฉันยังอ่านข่าวคุณพรศรีอยู่เลยว่านาโกย่านี่ก็โดนพายุไปนะก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เขาเจอภัยธรรมชาติบ่อย
2: ใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่พักนักกีฬาด้วยไม่เพียงพอ
1: เขาม
2: ีการคาดการณ์ว่าจะมีแค่12,000แต่ความจริงแล้วเนี่ยคือ 15,000 แล้วเขาไม่ได้สร้างใหม่ไงใช่ไหมคะทีเนี้ยบางส่วนเนี่ยเขาก็ต้องไปหาที่ห่างแบบเป็นชั่วโมงกันนะแล้วถึงจะแบบมีที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องนั่งรถไฟเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็ยิ่งเรียกว่ายิ่งใหญ่ตะการตาสมคำร่ำลือสมการรอคอย
2: สมการรอคอยกับพิธีเกิดพิธีเปิดเมื่อสักครู่นะคะ
1: ก็เปิดมาแล้วนะคะแต่ว่าที่สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยรู้สึกว่าที่อาจจะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันอันนี้เป็นการตื่นตาตื่นใจของชาวญี่ปุ่นก็คือในเรื่องของชุดนั่นเองนะชุดกีฬาในบ้านเรานะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็ชื่นชอบเนาะในชุดที่แบบมันทันสมัยมันไม่เหมือนกับชุดของ
2: ครั้งที่แล้ว
1: ครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะคะใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าการแข่งกีฬาในครั้งนี้เนี่ยนะก็จัดที่ญี่ปุ่นนะในส่วนของประเทศไทยเองสำหรับการจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยของไทยเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนาดีรัตนราชกัญญาก็ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะรวมถึงเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบด้วยนะคะโดยภายในงานยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณแล้วก็งานช่างฝีมือไทยไม่ว่าจะเป็นการพันดิ้นนะคะหรือว่าการปักสะดึงกึ่งไหมนะคะปักสะดึงกึ่งไหมนะคะแล้วก็งานเครื่องเงินเครื่องทองรวมถึงผ้าไหมทอลายมงคลนะคะก็เป็นการถ่ายทอดคุณค่าหัตถศิลป์ไทยในมิติร่วมสมัยด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณสบิดาไทยเศรษฐก็ออกมาบอกเลยทีเดียวนะว่าการจัดงานครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่สองแล้วของการที่จะเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็เสื้อพระราชทานซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศไทยหลังจากที่ครั้งแรกมีการนำไปเสนอชุดไทยที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะปีนี้นี่แหละนะคะทางรัฐมนตรีสบิดาบอกว่าการจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวค่ะว่าได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของแฟชั่นด้วยนะแล้วก็เป็นการใช้วัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือญี่ปุ่นเนี่ยต่างก็มีชุดประจำชาติเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างมากคือการนำเอาผ้าไทยเนี่ยคุณลักษณ์มาตัดเย็บเป็นชุดกิโมโน นะเช่นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะซึ่งก็เป็นการนำเสนอผ้าไทยในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็รัฐมนตรีวัฒนธรรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนี่อยู่ระหว่างการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือแล้วก็แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดประจำชุดไทยประจำชาตินะคะ เพื่อที่จะเสนอต่อองค์การยูเนสโกนะเพื่อที่จะพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมปลายปีนี้เลยนะคะก็การจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะในการที่จะสืบสานองค์ความรู้แล้วก็งานช่างฝีมือรวมถึงอัตลักษณ์ไทยพร้อมที่จะต่อยอดชุดไทยในฐานะมรดกที่มีชีวิตสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนเนี่ยนะเราเตรียมที่จะเสนอยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องของชุดไทยนะ
2: ใช่ค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่17-18ที่ผ่านมาก็คือเขามีการจัดเนี่ยล่ะชุดไทยโนเลจนะคะเหมือนจัดแฟชั่นโชว์ด้วยเอาชุดผ้าไทยไปตัดชุดเป็นชุดกิโมโนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้ได้รับความ
1: นิยม
2: มากคือคนเข้าไปให้ความสนใจเข้าไปดูมากมายเลยจริงๆคือภายในงานเนี่ยนอกจากมีแฟชั่นโชว์แล้วเขามีสาธิตกระบวนการด้วยเนาะกับเรื่องของการทำต่างๆในโอ้โหก็คือเนี่ยแหละก็ได้ไปเปิดในงานสำคัญแล้วเดี๋ยวเราก็รอลุ้นเกี่ยวเรื่องของการที่เราผลักดันเสนอต่อยูเนสโกด้วยว่าจะเป็นยังไงนะคะ
1: ปีนี
2: ้ค่ะ
1: นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเชียร์
2: มีหลายอย่างเลยเขาบอกว่ากกท.ก่อนหน้านี้เหมือนจะบอกว่าเขาคาดหวัง15เหรียญทองนะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็น
1: เรามีถ่ายทอดอยู่รู้สึกจะช่องโมโนมั้งช่องโมโนแล้วก
2: ็มี PPTV มั้ยคะม
1: ี
2: NBT แล้วก็ AS Play อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าที่นาโกย่าเนี่ยมีพายุเข้าไปแล้วรอบนึงมันจะเข้ามาอีกอ่ะสิ
1: วัน
2: ที
1: ่
2: 21นี
1: ้ก็บ้านเราก็ยังแบบ
2: 21วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะคะที่พายุจ่อจะถล่มเอเชียนเกม21นี้โอ้โหตอนนี้เนี่ยฝ่ายจัดก็เตรียมรับมือกันเพราะว่าหวั่นที่จะกระทบในเรื่องของการแข่งขันนะคะต้องบอกว่าอากาศเร็วแล้วกำลังจะเข้าช่วงเปิดฉากพิธีการแข่งขันเนี่ยแหละค่ะหลังจากมีความเป็นไปได้ที่เขาเรียกว่าพายุไต้ฝุ่น
1: อ
2: ่ะมันจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดไอจีนี่ก็คือที่จัดงานพอดีเลยก็จะอาจจะส่งผลกระทบกับการแข่งขันในช่วงแรกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ขนาดญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าการแข่งขันบางกีฬาเขาก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วอย่างเช่นไทยวอลเลย์เล่นแต่16 17 18เนาะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ฟุตบอลบาสเกตบอลก็เล่นไปเมื่อเช้านี้ด้วยนะคะก็แข่งขันไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปทีนี้กลับมาดูพายุที่บ้านเรากันบ้างแสงระวีไม่ยิ่งหย่อน
1: ญี่ปุ่นเจอบ้านเราก็หนักอยู่เหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับที่10แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะก็เตือนว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ยาวไปจนถึงวันที่20กันยายนทีเดียวนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือจริงๆมันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตกหนักมาตลอดนะช่วงเวลาราชการเลย
2: เลิกงานสงสารพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดมากค่ะ
1: แล้วรถก็ติดหนักมากนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ออกมาเตือนทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงเหมือนกันนะคะก็เตือนเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งนะคะมีฝนกันทั่วทั้งกทม.ปริมณฑลนะกทม.ปริมณฑลเนี่ย80เลยทีเดียวนะ 80% นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันที่19-20ก็คือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะอันนี้ในส่วนของฝนนะคะทางทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวนะคะก็เตือนกันก่อนว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนก็ควรที่จะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้นะเพราะไม่งั้นอาจจะเจอกับปัญหาฝนฟ้าตกเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันระบายไม่ทันอะนะน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นแทบจะทุกภาคนะภาคใต้ก็
1: ม
2: ีนะคะไล่เรียงจากภาคใต้ภาคเหนืออย่างเงี้ยที่หล่มสักที่คุณแสงวิบอกไปโหตกคือแบบ ชาวบ้าน300ครัวเรือนอ่ะตอนเนี้ยน
1: ้
2: ำป่าก็มาที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยล่ะชาวบ้าน300ครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบไปลำพูนก็ตกหนักหนักจนถึงดินทรุดเลยนะบางที่เนี่ยโรงรถถล่มอ่ะคุณผู้ฟังจักรยานเนี่ยถูกซัดไปเลยแรงขนาดไหนนะคะก็โหคือหลากหลายที่นะคะแล้วตอนนี้ใครที่กำลังจะไปเที่ยวอุทยานเช็คหน่อยตอนนี้หลายอุทยานเขาปิดแล้วนะ
1: เนี่ยที่ดอยอินทนนท์ประกาศปิดนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนะคะแล้วก็น้ำตกแม่ยะแล้วก็ปิดชั่วคราวนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเลยทีเดียวนะคะในเพจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยเขาออกประกาศเตือน เรื่องของไม่ใช่ประกาศเตือนประกาศแจ้งเลยทีเดียวว่าปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานเป็นการชั่วคราวนะเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สภาพพื้นที่เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่เข้าชมได้นะคะก็ปิดชั่วคราวไปนะโดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ
2: ต่อเนื่องกันเลยนะทางภาคเหนือเนา
1: ะ
2: ทีนี้ภาคใต้ค่ะอุทยานแห่งชาติศรีพังงาประกาศปิด4แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวหลังจากฝนตกหนักคุณผู้ฟังก็เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเช่นกันนะคะก็ปิดตั้งแต่วันที่18 19 20นี้นะคะเป็นแบบชั่วคราว4สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานมีอะไรบ้างคือน้ำตกตำหนังน้ำตกตนเด้งน้ำตกสวนใหม่แล้วก็ตรงวังปลาพลวงนะคะนี่ก็ให้งดไปก่อนนะคะแล้วก็ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ถ้าเกิดเรามักจะไปเหมือนเป็นน้ำตกไงแต่มันอยู่ภายใต้อุทยานนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะอำเภอคุระบุรีนั่นเองนะคะก็ใครจะเดินทางไปเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันด้วยภาคใต้ไม่ใช่แค่ที่พังงาคุณฟังตอนนี้ปภ.กำลังสั่งให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพังงากระบี่ที่พังงาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีความเสี่ยงต่อเนื่องอะนะคะหลังจากที่เริ่มที่จะมีฝนตกหนักในแล้วก็มีเรื่องของมวลน้ำจากอำเภอกะปงอะไรเงี้ยนะคะไหลเข้าสู่คลองตะกั่วป่าโคกเคียนอะไรเงี้ยก็เลยมีการเฝ้าระวังขณะนี้เองที่จังหวัดกระบี่ก็เกิดฝนตกหนักมากที่เทือกเขาพนมเบญจาค่ะนะคะแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันไหลเร็วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือกรุงเทพเองก็ตามเซอร์บอสแคทมันมีแจ้งเตือนนะใครอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะอย่างเช่นที่กระบี่พังงาเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้อย่างเช่นกระบี่เองเนี่ยเขาทางกรมปภ.ก็ได้ส่งเซอร์บอสแคทแจ้งเตือนประชาชนตรงลุ่มต่ำริมคลองเนี่ยให้ทราบแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วล่ะถ้าหากว่าฝนคือภาคใต้อะท่วมไวแรงไวแต่ลงเร็วนะคะถ้าหากว่าเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะเมื่อสักที่เนี่ยที่สุราษฎร์ก็เหมือนกันผู้ว่าราชการจังหวัดถึงขั้นจะต้องลงไปพื้นที่เลยนะคะ
1: ไปบรรยากาศด้วยตัวเอง
2: ถูกนะคะก็มีความกังวลแหละว่ามันจะเกิดอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็สุราษฎร์ฝนตกหนักด้วยบางสถานที่เนี่ยก็คือตรงแถวเขาศกเองเนี่ยตอนนี้ต้องเริ่มอพยพนักท่องเที่ยวแล้วเหมือนกันทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะที่คลองศกนะคะที่สุราษฎร์ธานีคือตอนนี้บางพื้นที่บางจุดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ฟังก็มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ไปดูอีกที่หนึ่งใกล้ๆเลยตอนนี้ใครอยากไปแคมปิ้งเนี่ยมวกเหล็กสระบุรีภาคกลางใกล้ก็มาขึ้นใหม่นิดนึงนะคะมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยหลังจากฝนตกหนักเนี่ยน้ำหลากท่วมบ้านเรือนเหมือนกันนะคะเส้นทางจราจรก็ติดขัดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือตอนนี้จะเดินทางไปไหนยังไงเนี่ยต้องดูเลยคือช่วงนี้บางทีเนี่ยเขาแบบบางคนเนี่ยเริ่มลาพักร้อนอ่ะคุณสามีช่วงปลายปีอะไรเงี้ยแล้วคือปิดปีงบอะไรเงี้ยมันวันลาเหลือก็ลาจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ดูหน่อยละกันว่าที่ไหนมันเป็นอย่างไรมันยังไม่ใช่แบบหน้าไฮซีซั่นเนาะมันคือช่วงหน้าพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือต้องระมัดระวังกันเลยทีเดียวก็ย้อนไปที่เพชรบูรณ์นิดนึงเขาบอกว่าระลอก3แล้วนะครั้งนี้เนี่ยเจอน้ำป่าทะลักท่วมเนี่ยนะที่ปากช่องเนี่ย ระลอก3แล้วทำให้ประชาชน300กว่าหลังคาเรือนได้รับผลกระทบอ่ะนะคะแล้วก็แม่น้ำป่าสักก็เอ่อล้นตลิ่งอยู่ตลอดแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ต้องเตือนเลยทีเดียวประชาชนในพื้นที่ที่บริเวณเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยต้องจับตากันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วอ่ะนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าจะเจอกันตอนไหนนะคะ
2: ใช
1: ่ส่วนที่น่านเนี่ยน่านเนี่ยปรากฏว่าทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะก็คือในส่วนของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะก็ลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดแล้วก็รอยแตกแยกนะคะอันนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันโรงเรียนก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะคะก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆ
2: น้ำประปาดื่มได้ใช่ไหม
1: นะก็คือถ้าเกิดว่าดินสไลด์มันจะบ่อยด้วยแต่สิตอนนี้เน
2: า
1: ะเพราะว่าฝนมันตกหนักไงพอตกหนักเนี่ยดินที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันก็สไลด์ลงมา
2: สัปดาห์หน้าที่ฉันถูกให้ไปบรรยายที่เชียงรายด้วยนะก็ต้องไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะไปต่อยอดจากที่เคยไปช่วยเรื่องของดินโคลนถล่มตอนนั้นไว้เหมือนกันคุณฟังคือตอนนี้มูลนิธิชาต่างชาติเองเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็มาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยแต่ประจวบเหมาะกับเหมือนมีข่าวแว่วๆว่าครม.เองก็จะไฟเขียวเกี่ยวเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติใช่ไห
1: ม
2: ที่เขาเตรียมไว้1.5 หมื่นล้าน
1: ใช่อันนี้คือน่าจะมีแน่นอนล่ะค
2: ่ะนี่เขาบอกเลยเนี่ยตามคณะรัฐมนตรีนะคะ
1: น้ำท่วมเท่าไหร่จากลมพายุเท่าไรจากแผ่นดินไหวอะไรอย่าง
2: นี้ใช่นะคะก็คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทจัดทำนี่เลยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังเขาต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานมาตรการเชิงรุกนะคะเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นจะตั้งรับไงเกิดเหตุเยียวยาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาจะทำงานแบบบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าละเพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับงบประมาณ 11,500 ล้านบาทในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนเจ้าภาพก็เป็นกระทรวงมหาดไทยเนาะที่เป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นผู้เสนอนั่นเองนะคะก็จะมีการทำอะไรบ้างล่ะซื้อประกัน
1: ค่ะ
2: ซื้อประกันภัยคุ้มครองประชาชนนะคะ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวซึ่งจะมีผลเริ่มตั้งแต่เดือน1ตุลานี้แล้ว
1: ค่ะ
2: นะคะก็คือต้นปีงบประมาณนั่นแหละ1ตุลานี้จนถึง1ตุลา70ก็คือระยะเวลา1ปีวงเงินดังกล่าวจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนคุณผู้ฟังก็คือกรมประกันภัยที่อยู่อาศัยกับกลุ่มวงเงิน 15,000 ล้านบาทกับคุ้มครองบ้านเรือนประชาชนประมาณ30ล้านโทษค่ะ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศเลยนอกนั้นก็จะมีกรมประทานอุบัติเหตุแบบเหมือนประกันเป็นประกันกลุ่มอะไรเงี้ยเนา
1: ะ
2: นะคะแล้วก็เรื่องของคุ้มครองการเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของโอ้เยอะเลยคุณผู้ฟังรายละเอียดนะคะเรื่องของดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนอย่างเงี้ยเอ้ยดิฉันว่ามันดีนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันแบบเอาแบบประชาเรื่องของเอกชนเข้ามาช่วยทดแทนกับเงินของรัฐอะไรเงี้ยนะคะ
1: มันจะได้แบบคือในส่วนของภาครัฐจะได้แบบไม่ต้องหนักเกินไปเพราะว่าจะต้องออกไปช่วยทุกครั้งทุกครั้งอะไรอย่าง
2: น
1: ี้เนี่ยนะ
2: คะอย่างหนึ่งมันคือเรื่องลดเรื่องของแบบเอกสารต่างๆเอกชนมันจะไวแล้วก็ค่าสินไหมเบื้องต้นนี่ 10,000 เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เออ
1: แล้วก็ต้องเตือนกันนะในส่วนของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยคือปรากฏว่าทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเข้าไปตรวจในส่วนของสภาพน้ำผิวดินของแม่น้ำสารวินแล้วก็ลำน้ำสาขาปรากฏว่าไปเจอสารปนเปื้อนคือสารหนูเนี่ยมันพุ่งเกินมาตรฐานแบบขั้นรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตือนเลยทีเดียวจริงๆมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะนะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่ก็เลยต้องเตือนกันว่าเวลาจะกินปลาอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงที่ทำให้คนที่กินปลาที่มันมีสารหนูเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดชาปลายมือหรือปลายเท้านั่นเองนะ
2: อัน
1: นี้ต้องระมัดระวังนะ
2: เส้นเลือดอะไรเงี้ย
1: ใช่เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อน
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: มาติดตามกันต่อนะก็ต้องบอกเลยทีเดียวเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริง
2: ๆทุนมนุษย์ที่เป็นรากฐานที่สำคัญดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือเราก็เห็นมันเป็นยุค ของโลกาภิวัตน์แต่คุณแสงระวีคือตอนนี้เราAI มันเข้ามาซึมเยอะนะแต่อย่าไปกลัวว่ามันจะเข้ามาแทนเราถ้าเราทันมันเราสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะทำมันทำมาหากินได้อยู่แล้วล่ะ
1: นะอันนี้ก็ต้องแบบให้จริงจังจริงๆนะ เพราะว่ามันเข้ามาแบบปวดมากๆเลยแต่ว่าเราก็ต้องพัฒนานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นบอกว่าตอนนี้มันก็เข้าสู่ในยุคที่เรียกว่าตลาดเรียกว่าในยุคที่ตลาดแรงงานนั้นต้องการคนที่พร้อมที่จะทำงานจริงๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคุณผู้ฟังทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสเขามุ่งที่จะพัฒนากำลังคนสายอาชีพจริงๆคือต้องการให้คนหรือว่านักศึกษาต่างๆนั้นมีทั้งความรู้มีทั้งทักษะแล้วก็ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานได้จริงนะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีที่โหตอนนี้คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็สามารถที่จะฝึกงานในสถานประกอบการนะภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้แล้วก็จบแล้วก็มีงานทำด้วยนะอันนี้คือหลายคนก็ต้องการนะคือเรียนแล้วเนี่ยบางคนแบบเตะฝุ่นไงไม่มีจุดมุ่งหมายเลยเรียนจบแล้วทำไงอยู่บ้านเฉย
2: ทักษะอาชีพสำคัญนะดิฉันว่าคนที่มีทักษะอาชีพต่อไปในอนาคตหรือแค่แม้กระทั่งเวลานี้จะตกงานน้อยกว่าคนที่ไม่มีทักษะทางอาชีพนะ
1: ถูกเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกเลยทีเดียวว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญอย่างที่คุณว่าแล้วนะคะแล้วก็การที่ให้นักศึกษามาฝึกงานสายประกอบการในภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้มีงานทำเนี่ยคือมันเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้จริงๆที่เห็นได้ชัดก็คือที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
2: ่
1: นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆนะเราดูหนังนะเรียนมอชนี่คนก็อยากไปเรียนเชียงใหม่กันเยอะนะแต่ตอนนี้คือเป็น
2: ดังดัง
1: ใช่แต่ตอนนี้เป็นวิทยาลัยเทคนิคนะแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่นะตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยทีเดียวนะสำหรับน้องๆ นะที่ต้องการที่จะเรียนทางด้านนี้นะก็เขาเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปี2570นะคะ
2: ตั้งแต่ปวช.เลยถ้าปวช.เนี่ยเปิดตั้ง11สาขา
1: 11สาขาเลยค่ะ
2: โอ้นี่ดิฉันดูแล้วเนี่ยมันทันกับเรื่องของยุคนี้สมัยนี้ด้วยนะคะคือตั้งแต่ครอบคลุมแต่สายช่าง
1: ช่างนี่คือเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าได้มีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยก็ไม่ตกงานนะ
2: คุณถ้าฝีมือดีบอกเลยว่าเงินเดือนเยอะมาก
1: ใช่ไหม
2: ต้องบอกเลยนะคะแล้วก็สายช่างสายเทคโนโลยีหลากหลายเนี่ยตั้งแต่ช่างยนต์แล้วคือตอนนี้ยนต์ไฟฟ้
1: าก
2: ำลังมาช่างไฟฟ้
1: า
2: ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะแมคคาทรอนิกส์แล้วก็หุ่นยนต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงโลจิสติกส์เลย
1: อ
2: ันนี้แค่ปวช.นะยังน่าสนใจส่วนระดับปวส.ล่ะปวส.ก็จะมีตั้งแต่มี2ระบบคือระบบปกติกับทวิภาคีมี14สาขาคุณผู้ฟังนะคะก็
1: เลือกเรียนกันไม่หวั่นไม่ไหว
2: เลยนะแต่ไม่ต้องกังวลว่าหลายคนมีคำถามว่าปวช.ปวส.นี่มันจะเข้ายังไง
1: ม
2: ันจะต้องจบปวช.แล้วต่อปวส.เท่านั้นไหมไม่ใช่จบม.6 คุณก็สามารถมาได้มันคือต่อภาคต่อของม.6 นี่แหละ
1: ใช่คืออันนี้มันสายอาชีพโดยแท้
2: สายอาชีพใช่นะก็สามารถมาทำได้นะคะก็มีสาขาที่ตอบโจทย์นะคะตั้งแต่เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินด้วยคุณสมบัตินี้เลยเกรดเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปไม่ต่ำกว่าหรือไม่น้อยกว่า2
1: คือ2นี่คือเรียกว่าแบบหลายๆคน
2: อยู่แล้ว
1: คือมันต้องได้อ่ะ
2: ดิฉันว่า
1: แล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ย3บ้าง4บ้างนะ
2: เยอะ
1: 2นี่หายากแล้วนะ
2: 2เนี่ยคือแต่ดิฉันว่า เกรดเนี่ยมันจะไม่ได้วัดเท่าฝีมือทักษะตอนนี้นะมันไปวัดที่อย่างนั้นไม่ได้แบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งอ่ะนะคะคือมันเรียนได้สามารถสมัครได้3ช่องทางคือสมัครด้วยตัวเองที่งานทะเบียนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลยก็ได้
1: ใ
2: ครอยากไปเชียงใหม่ชิมลางไปก่อนได้เลยนะคะในวันเวลาราชการน
1: ะ
2: หรือจะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะก็สามารถเข้าได้ถ้าออนไลน์เว็บไซต์เนี่ยadmission.cmtc.ac.th ก็เป็นเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยเขาเลยแหละนะคะแล้วก็งานทะเบียนติดต่อดูได้นะคะ
1: หรือว่าสมัครทางไปรษณีย์ก็สามารถสมัครได้นะคืออันนี้อาจจะสะดวก
2: ไปดาวน์โหลดออกมาไปดาวน์โหลดออกมานะคะแล้วก็กรอกข้อมูลไปสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปรษณีย์ซะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
1: ้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะคะที่โทรศัพท์หมายเลขคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆสามารถจดไว้ได้เลยนะคะที่โทรศัพท์หมายเลข0532177 08นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th นะก็อันนี้คือเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆมหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตนะคะ
2: อันนี้ก็เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยนำร่องนะคะ
1: คือไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่เชียงใหม่จะไปที่นี่นะคนที่จังหวัดต่างๆนะ
2: ไปเถอะนะคะอาจจะอยากเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนที่เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองเขายกระดับอาชีวะไทยตั้งเป้าแล้วที่จะเพิ่มนักศึกษาสายอาชีพเนี่ยเพิ่มอีกสัก 55% คุณรู้ไหมตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข่าววันนี้เลยนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยก่อนนะคะท่านก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวเนี่ยแหละเรียนจบมีงานทำทันทีพอรัฐบาลไปจับมือกับบริษัทซิปเซตของเยอรมนีคุณดูดิพลิกโฉมอาชีวะไทยเลยปั้นแรงงานทักษะสูงค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเปิดโรงงานใหม่ต้อนรับก็คือเดือนตุลานี้เนี่ยเห็นไหม
1: เดือนหน้าแล้ว
2: เดือนหน้าแล้วเห็นไหมแบบโอกาสมันเยอะมากๆอย่าไปติดกับดักแบบอะไรอย่างเนี้ยเนาะคือเราชอบทางไหนก็ไปทางนั้นไม่จำเป็นต้องทำตามใครอะไรเงี้ยค่ะคือโอ้ถ้าหากว่าคุณสามารถยกระดับอาชีพยกระดับทักษะให้มันได้เนี่ยไม่ต้องไปกลัวอะไรจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทักษะอยู่ที่เรานะ
1: นั่นแหละแล้วก็คนก็ดิ้นรนกันเนาะน้องๆก็อย่างว่าแหละมันก็ต้องเรียนอะนะคนถึงไม่ว่าจะเป็นคนจนตระศรีตระสาเนี่ยมีลูกหลานเนี่ยก็แบบเอ้ยลูกหลานเรียนไว้นะ
2: ความฝันสูงสุดของคนที่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติ
1: ถูกต้องคือถึงยังไงก็ต้องให้เรียน
2: ถูกให้ทรัพย์สมบัติที่เป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยดีที่สุดยั่งยืนสุด
1: เขาบอกว่าคนมีความรู้เนี่ยถึงอย่างไรไม่ว่าไปไหนก็ไม่อดตาย
2: ไม่อดตายนะ
1: แต่ถ้าทำยิ่งสายอาชีพด้วยเนี่ยนะ
2: แต่ถ้าทำอะไรไม่เป็นก็อดนะอดนะมันต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวล
1: าคือสายอาชีพเนี่ยอย่างที่บอกคือนอกจากว่าแบบเรียนหาที่ทำงานได้ง่ายหรือไม่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองก็ได
2: ้เปิดเอง
1: อันนั้นยิ่งง่าย
2: ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยทำซิปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เนี่ย
2: มันไปได้หลากหลาย
1: นะคะดูในส่วนของข่าวอันนี้หน่อยหลายคนตั้งตารอไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: โอ้โหเป็นไง
1: คือมันจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วไงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยหมด
2: แล้วต่ออย่างนี้เธอดิฉันก็ทำงานแลกข้าวอยู่เนี่ย
1: ไม่ว่าจะเห็นคุณเอกนิติหรือท่านนายกก็ตามต่อหน่อยนะต่อนะต่อมีต่ออีกไหมอะไรเงี้ยมีอันนี้เป็นมีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่าจะต่อนะคะรู้สึกว่าจะแบบได้อีก2เดือนนะคะแต่2เดือนนี้ก็ให้ 1,000 คุณไปใช้ 1,000 เนี่ยจะใช้เดือนละ500หรือว่า
2: 5วันหมดก็ได้หรือจะใช้2เดือนหมดก็ได
1: ้
2: แต่ม
1: ี
2: 1,000 เดียวแล้วแต่ว่ายืดอายุการใช้งาน
1: ใช่ค่ะอันนี้คือด้วยจำนวนงบประมาณที่มีอยู
2: ่
1: นะแล้วเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการแล้วล่ะที่จะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะเห็นว่าตอนนี้ก็รอให้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะแถลงความชัดเจนนะคือนายกก็ย้ำนะว่านโยบายนี้ยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะแต่ว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะโดยเฉพาะในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้นะคะ
2: โอ้โหคุณ
1: ฮะ
2: ไปไหนนะไม่น่าเชื่อร้านอย่างเช่นร้านแบบเจ้าดังนะตรงแถวย่านพระอาทิตย์อ่ะ ไปยังไงอ่ะมันก็ไม่มีที่โต๊ะนั่งอ่ะต้องชั้นสองบ้างยืนรอบ้างเดี๋ยวนี้นะโล่งแล้วถนนพระอาทิตย์คือเงียบมากรถสำล้อตุ๊กๆจอดเรียงรายเป็นเยอะมากนักท่องเที่ยวก็น้อยอะไรเงี้ยคืออาจจะด้วยแบบการสร้างถนนคนไหนมาการจัดระเบียบอะไรก็ไม่รู้นะแต่สุดท้ายคือผู้ประกอบการเนี่ยสายหัวเลยอ่ะมันเงียบถ้าไม่มีไทยพาร์ทเนี่ยยากอยู่นะไม่ค่อยกล้าใช้อะไรจ้ะ
1: คือจริงๆอ่ะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกไหมเอ้าถ้าเกิดว่าหมดโครงการไทยเชื่อไทยแล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการอื่นออกมาอีกไหมในช่วงเดือนธันวาถึงมกราช่วงปีใหม
2: ่
1: เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยหน่อยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เราก็ได้กันชินนะช่วงแปดปี
1: คือนายกก็บอกว่าเนี่ยการที่เราดำเนินนโยบายนี้เนี่ยอย่างถึงได้บอกคือย้ำมันไม่ใช่ประชานิยมนะแต่ว่าเราต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะแล้วก็ต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในทุกที่นั้นในยุคที่ข้าวยากหมักแพงแบบนี้แต่อย่างที่บอกไปเมื่อวานที่ทางท่านโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ย ก็ยืนยันนะว่า ในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยคือเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะรอทางคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดที่จะพิจารณาในรอบสุดท้ายนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะคือเมื่อวานรู้สึกกับท่านโฆษกบอกว่าได้คุยกับท่านรัฐมนตรีเอกนิติเหมือนกันนะก็คาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 นี่แหละเป็นเวลา2เดือนนะก็แล้วก็ใช้แบบเกณฑ์60 40เหมือนเดิมนะ
2: 60 40ไม่ใช่70น่าจะ430%
1: 60 40 60 40เหมือนเดิมนะก็คือใช้ให้2เดือนแต่ว่าย
2: ืดยืดอายุยืดอายุบางคนก็บ่นเหอะใช้ไม่ทันเลยบ้านนึงมีหลายเครื่องอ่ะ
1: ไม่โอ้โหอย่างนั้นก็เกินไปนะไอเรานี่หมดอย่างก่อนยังไม่ทันถึงครึ่งเดือนเลย
2: สามีคุณไม่ให้หลายเครื่อง
1: เราต้องแบบต่างคนต่างใช้กันไปนะคนละที่เพราะว่าคือที่ว่าให้แบบ 1,000 2เดือนเพราะอะไรรู้ป่ะคุณเดี๋ยวมันจะต้องมีให้ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยคือจะต้องไปเติมเงินให้เขาด้วย
2: ถูกมันจะต้องไปเติม700อีก
1: เนี่ยแหละ
2: ให้เขาอีก1เดือนให้เท่าเทียมกัน
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะโวยวายกันอีก
2: ใช่แล้วมันจะต้องไปวินัยการเงินการคลังอ่ะอย่าลืมนะว่ามันต้องแบบคือตอนนี้เงินกู้ที่มันจะมีเงินมันเงินเหลือเนี่ยมันจะเหลือเงินกู้ปฏิรูปพลังงานถูกป่ะ
1: ค่ะ
2: ที่มันจะต้องรักษาเสถียรภาพระดับเครดิตของประเทศคือเราจะต้องแบบไม่ไปแตะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประมาณนี
1: ้
2: มันก็เลยมีดราม่าออกมาคุณจักรวีเห็นไห
1: ม
2: เนี่ยแจงดราม่านะก็คือแบบไม่ได้ลดเงินไทยช่วยไทยพันนะมีคนไปหารค่าเฉลี่ย 1,200 กับ60วัน
1: คือต่อมาแล้วดึงงบกันไง
2: ไม่เขาไปหาอะไรรู้ป่ะตกวันละ16บาทโถใครจะไม่ให้คุณใช้วันละ16บาทคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปนะซึ่งข่าวนี้เนี่ยจากข่าวดีนะมันหมดแล้วทันที่เขาหมดเลยเขาอุตส่าห์ต่อให้นะยืดอายุให้คือให้เท่าที่มีก็ไม่ได้รวยมากดันมีแบบดราม่าต่ออายุไทยช่วยไทยพัฒน์ถึงเดือนตุลาพฤศจิกา2เดือนก็แน่นอนแหละเขามีเงินกู้แบบ200,000 ล้านอ่ะที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เขาอุตสาห์แบ่งเบาภาระค่าครองชีพในวิกฤตอะไรล่ะน้ำมันแพงสงครามก็จะเกิดอีกแล้วรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ดันมีข่าวว่ารัฐบาลไปลดวงเงินในโครงการจากเดือนละ1,000เหลือเพียงเดือนละ500แล้วไม่พอนะเก่งเลขนะเอา500ไปหาร30
1: เดือน
2: 500ไปหา30วันตกวันละ16บาทโอ้โหดราม่าวิจารณ์กันกว้างขวางเลยซึ่งแหล่งข่าวออกมาจากกระทรวงคลังแล้วเรื่องนี้ดิฉันไปดูใน Nation TV เนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวอธิบายบอกว่าเป็นการสื่อสารที่ตีความผิดมุมมากนะ เขาบอกว่าข้อที่1เลยดราม่าว่าจริงๆเขาต้องบอกเข้าใจใหม่แบบนี้นะ1เม็ดเงินที่เอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในส่วนต่อขยาย2เดือนเนี่ยมันมาจากเงินกู้ 200,000 ล้านก็คือ 200,000 ล้านแรกอ่ะก็คือเรากู้มาอะไรเดิมเนี่ยเรากู้มากู้เงินมา 400,000 ล้าน 400,000 ล้านใช่ไหมเอามาทำเงิน
1: เป็น 2-2
2: เป็น 2-2 ไงนะคะก
1: ็
2: เฟสถูกเฟสแรก4เดือนไปแล้วก็ยังเหลือจำนวนหนึ่งเงินที่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาต่ออายุโครงการอีก2เดือนโดยหากจำนวนประชาชนลดลงทะเบียนเข้ารวมโครงการในเฟสแรกมหันต์เฉลี่ยคาดว่าอดหนุนได้เดือนละ1,000นี่คือเขาคำนวณมาแล้วแหละก็คือ1,000อ่ะคุณก็แต่เขาขยายเวลาให้เขาไม่ได้บอกจำเป็นว่าต้องใช้กำจำกัดไงก็ให้2เดือนอะไรเงี้ยนะ3เรื่องนี้มันไม่ใช่การลดยอดเงินไทยช่วยไทยนะแต่มันเป็นการเอาเงินกู้ก้อนแรกที่เหลือมาต่ออายุโครงการให้แล้วก็เป็นสาเหตุที่ขยายเวลาที่2เดือนเนื่องจากที่ฉันพูดเนี่ย มีประชาชนบางกลุ่มใช้ไม่ทันจริงแต่อันนี้เรื่องจริงแต่อันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็ใช้ไม่หมดตามยอดที่รัฐบาลสมทบให้ภายใน30วันต่องวด
1: ก็ต้องคืนไง
2: ก็ไม่ได้คืนก็คือโดนตัดไม่ได้สมทบอะไรเงี้ยรัฐบาลก็เลยต่อเวลาให้คนกลุ่มนี
1: ้
2: เพราะไหนๆมันก็มีแค่พันเดียวแล้วอ่ะ
1: ใช
2: ่เออข้อที่4คลังย้ำค่ะว่าจะไม่เอาเงินกู้ 200,000 ล้านหลังเนี่ยที่ 200,000 ล้านหลังที่เราเตรียมจะมาปฏิรูปโครงสร้างพลังงานใช่มั้ยมาใช้ในโครงการไทยช่วยภัยพัฒน์แน่นอนเพราะมันจะต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลังด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเนี่ยอย่างที่ฉันบอกแหละว่ามันจะต้องเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ700อีก1เดือนนะคะจากที่ได้รับ10มาแล้ว4เดือนก็ยังจัดการอีกส่วนหนึ่งเตรียมไว้สำหรับกลุ่มคนที่ตกหล่นด้วยกล
1: ุ่
2: มคนที่เขายังยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านก็มีจำนวนหนึ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าทั้งสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเจตนาดีของรัฐบาลนะคะแต่เนี่ยแหละครับถูกวิพากษ์วิจารณ์เข้าใจเจตนาของรัฐบาลผิดไปอะไรเงี้ยไม่ได้ลดยอดนะก็เข้าใจเขาหน่อย
1: คือจริงๆว่าเวลาเราไปซื้อของแล้วเราจ่ายน้อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยเราแบบ
2: เขินนะดิฉันที่บ้านขายของพริกแกงสมมติว่าขีดละ20หรือว่าถุงละ20เขาบอกขอซื้อ10บาทได้ไหมทานไม่หมดคนอย่างดิฉันก็ใจดี10บาทใช้สิทธิ์ไหมคะโอ้ใช้ได้หรอคะ
1: 10บาทยังให้ใช้
2: ดีใจมากนะเพราะอะไรบ้างมันคือเศษที่เหลือ แล้วดิฉันก็ประกาศเลยบอกว่าใครที่ใช้ไม่หมดมาเถอะรับหมดขอให้ซื้ออย่างเดียวตอนนี้เน้นขายออกแล้วเน้นเอาเงินเข้าบ้าน5บาท10บาทคือผสมมาเถอะแบบ
1: ก็ถึงไงมันก็ต้องออกไป
2: ก็เงินก็ต้องออกก็แบบแล้วก็ไม่พอคุณก็จ่ายเงินสดมาแต่ขอซื้อ10บาทนี่ยังขายจริงนะแล้วใช้สิทธิ์ด้วยเอ็นดูเขาหน้าเขาเหลือเงิน6บาท4บาท
1: แล้วเดี๋ยวนี้นะคือร้านค้าแบบทั่วไปเนี่ยคืออยากที่จะแบบมาเปิด
2: เท่าไหร่ก็ได้
1: ไทยเชื่อไทยกันทั้งนั้นเลย
2: นี่ปากถามคนใช้เงินอะถามเถอะแม่ค้าอยากจะตายตอนนี้แต่ถ้าเกิดคนไหนหน้าคว่ำก็ไม่ต้องถาม
1: เนี่ยแหละที่สำคัญตอนนี้เห็นบอกว่าทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยอยากจะเข้าร่วมด้วยแล้ว
2: คือตอนนี้ตลาดนั้นนะคึกคัก
1: ใช่ไหม
2: คุณในห้างสรรพสินค้าที่มันเป็นฝั่งพลาซ่านะที่แบบเป็นร้านเช่าอ่ะคุณแม่ฉันชอบมากนะคือปกติมันจะแพงเนาะแล้วบอกว่าไปวันเสาร์ที่จะอยู่บ้านไม่ติดละไปใช้ไทยช่วยไทยในห้างก็คืออยากทานของในห้างอร่อยแล้วมันสามารถใช้ไทยช่วยไทยได้อ่ะ
1: คือพอ60 40แล้วเนี่ยมันเหลือ10กว่าบาท20กว่าบาทอะไรนี่มันเป็นอะไรที่แบบ
2: 100บาท
1: มันเป็นอะไร
2: ที่คุณแม่ดิฉันซื้อได้ในราคา40โอ้โหชอบมาก
1: แล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือสมาคมภัตตาคารไทยที่เขาอยากเข้าร่วมเล
2: ย
1: เขาส่งหนังสือถึงนายกเลยนะ
2: แล้วก็
1: คือส่งหนังสือไปอยากให้พิจารณาขยายสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่ใช้สถานะการจดทะเบียนหรือว่าแวดเนี่ยเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์แต่เพียงอย่างเดียวคือตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กจำนวนหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้เกินเกณฑ์ 1.8 ล้านบาทต่อปีไงแล้วเขาก็มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายอยู่แล้วแม้ว่าในทางธุรกิจเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกิจการขนาดเล็กก็ตามแล้วก็มีพนักงานจำกัดก็ตามแต่ว่าเขาก็ต้องรับภาระต้นทุนในการดำเนินกิจการหลายด้านไง เพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ร่วมหรือเปล่านะคือจริงๆเราคนใช้เนี่ยเราก็แล้วแต่คือใครมาร่วมก็ได้หมดอ่ะนะเราก็ถือว่าเป็นผลดีกับเราอยู่แล้วนะคะในการที่จะได้ช่วยในใช้ค่าใช้จ่ายเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แต่ว่ามีข่าวดีนึงก็คือว่าสำหรับคนที่ก่อนหน้านี้มันจะมีคนที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะใช่ไหมก็คือปี69เนี่ยไม่ต้องเสียใจใครไม่ผ่านไม่ต้องโวยวายมาโหลดแอปเป่าตังค์เลยเขาจะให้รอลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรองรับ 1,000 บาทเนี้ยใช้ได้2เดือนเหมือนกันก็คือว่าคุณก็ได้สิทธิ์ 1,000 บาท
1: นะ
2: ก็คือไม่ได้700แต่ได้เนี่ยได้ 1,000 บาทใช้2เดือนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ2569อย่าเพิ่งหมดหวังค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอต่ออายุ2เดือนเข้าครม.ที่22นี้คืออาคารนี้แหละเพ
1: ื
2: ่ออนุมัติไง
1: ก็คือจะได้แน
2: ่ไปโหลดเลยไปโหลดเลยแล้วก็ไปยืนยันตัวตนเลยเดี๋ยวพอคนเยอะขี้เกียจอีกไม่ได้อีก
1: ไม่ได้อีกนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลัก
0: มุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะคะดูเรื่องของการเมืองกันนิดหนึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้จริงๆก็คิดว่าจะไม่มีภารกิจอะไรนะนอก
2: ไม่ได้ต่อที่ต้องมีอีเวนต
1: ์คือในช่วงบ่ายๆนะหลังจากมีภารกิจตอนเช้าที่มาที่ในงานสัตมวานนะของพระองค์พาเนี่ยนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะควงภรรยาไปด้วยนะคุณจ่าธนนท์เนี่ยนะคะก็ไปที่ไปจังหวัดพิษณุโลกไปไหว้พระพุทธชินราชนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะที่หลายๆคนก็เดินทางกันท่านนายกก็พาภรรยาไปด้วยนะเดี๋ยวจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ครับรวมถึงผู้ฝึกสอนนะฮะที่ดูอยู่ว่าซ้อมเป็นอย่างไรอะไรที่มันนะที่จะพัฒนาได้อีกนะครับนี่ตรงนี้สำคัญนะครับก็ดูแลสับสนนักกีฬาตลอดช่วงการแข่งขันนะครับนะสำหรับทางด้านของไทยเฮานะครับนะส่วนที่ไทยอ่ะก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยโอ้โหคึกคักเลยนะฮะคึกคักมากแต่ไม่ได้ใจว่าคึกคักเพราะเป็น FC หรือแฟนคลับนะของของผู้ที่มาร่วมนะฮะนะฮะวันนี้เนี่ยซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจับมือกับภาคเอกชนนะครับนะฮะก็จัดกิจกรรมนะนะฮะป๊อปอัพสเปซแห่งความสนุกสนานนะครับแห่งความสนุกสนานแล้วก็ใช้ลานกีฬาไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์นะเชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองนะก็ที่สยามมิตรทาวน์นะครับแคมเปญที่มากกว่ามหกรรมกีฬาครับ All Area Game นะที่3ย่านมิตรทาวน์นะก็ในพิธีเปิดนะฮะก็อย่างที่บอกอะพอเอ่ยถึงนักร้องนะ NCT NCTU นะ YV นะซุปเปอร์เอ็มอย่างน้องเต้นชิตพลลีชัยพรกุลคนนี้โอ้ FC นี่รู้จักเขาบอกว่าไปรอที่จะเจอกับน้องเต็นนะครับตั้งแต่ตีห้านะเพื่อจะเข้า FC นะของน้องไปรอนะครับอีกคนนึงก็เป็นอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยน้องเอสครับน้องสุภสง่าวรพงษ์นะสุภใช่ไหมนะก็จะเป็นนักอดีตว่ายน้ำทีมชาติไทยนะน้องเอสนะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะแลนด์มาร์คกีฬานะสปอร์ตไลฟ์นะครับไลฟ์สปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยครับนะฟรีสไตล์นะนะครับก็เป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของการมาร่วมกันนะครับไปเชียร์กีฬาด้วยกันนะครับมีเกมให้เล่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีจอขนาดใหญ่ LED ขนาดใหญ่ถ่ายทอดการแข่งขันแบบให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสัมผัสความสุขสนานการชมและเชียร์กีฬานะครับแล้วก็พร้อมให้เห็นถึงคุณค่าของการออกกำลังกายการเล่นกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนนะฮะสปอร์ตไลฟ์สไตล์นะครับก็วันนี้เนี่ยนังน้องเต็นแล้วก็น้องเอสนะครับร่วมเล่นกีฬาด้วยนะร่วมเล่นกีฬากันนะครับก็สร้างความคึกคักให้กับกองเชียร์ที่อยากจะดูทั้งกีฬาอยากดูทั้งสองที่เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกนะครับร่วมทำกิจกรรมนะครับมากกว่ามากรรมกีฬานะครับแคมเปญที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับเปิดให้ต้องบอกว่าเปิดให้ชมฟรีนะฮะเข้าร่วมกิจกรรมฟรีนะครับเพื่อกระตุ้นเรื่องของเอเชียนเกมครั้งที่20อาเซียนพาราเกมครั้งที่5ที่อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับมีโซนหลายโซนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับไปนะฮะมีโซนหลายโซนนะฮะมันจะเป็นพาเดลนะไม่ว่าจะเป็นกีฬามิติใหม่นะมีแบดมินตันชาเลนจ์นะตีแบดมินตันผ่านจอนะจอใหญ่นะนะแล้วก็มี Nintendo นี่นะ Boxing Challenge เนี่ยท้าทายพลังหมัดนะครับเล่นฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ตั้งแต่16กันยายนถึง25กันยายนนะฮะจัดต่อเนื่องแล้วก็จะมี ที่ Semi Outdoor ชั้นจีนะ16กันยายนถึง25กันยายนพอวันที่26ก็ขยับย้ายไปชั้น3นะ26กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับนะเต็มอิ่มนะนะที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะไปเรื่องของสปอร์ตไลฟ์สไตล์ต่างๆของน้องๆเยาวชนที่ผู้สนใจนะครับนะแล้วก็ไปเชียร์เอเชียนเกมกันจอยักษ์นะชมมุนฟรีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน NBT T Sport นะแล้วก็ Mcord นะฮะวัน31 Monomax 29นะทรัฐทีวี32 PPTV 36 ASP ร่วมกันถ่ายทอดสดนะไปเชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับต่อนะจากเอเชียนเกมต่อนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับเทนนิสมี2รายการเชียร์กันสนุกเลยนะครับเดวิดคัพก่อนนะครับเดวิดคัพนะฮะเดวิดคัพในประเภททีมรายการเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติคาซัคสถานนะครับแข่งกันที่คาซัคสถานนะครับที่สนามที่ National Tennis Center Bilai Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานนะครับวันแรกนะฮะในเดี่ยวสลับมือนะฮะเราแพ้หมดเลยนะแม็กซิมัสพราพลโจนนะแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์ซิฟเซนโกนะครับมือหนึ่งของเขานะครับ1กับ2เซต4-6 6-1 และ5-7นะครับถัดมาบูมกสิริสำเร็จนะครับมือ387ของโลกนะครับเดี่ยวมือหนึ่งของไทยเจอกับดีโมเฟสกากอฟนะครับมือ198ของโลกนะครับบูมกสิริก็แพ้ไป1กับ2เซต4-60ต่อ2เซตนะครับ4-6 6-7 ไทยเบรก4-7นะครับเราตามหลัง0ต่อ2คู่พอมาวันนี้เปิดหัวด้วยทางด้านของชายคู่นะครับเราส่งธนาของธนาเพชรฉันทะกับปรัชญาอิสโรนะครับเอาชนะคู่ของคาซัคครับไบเบกคูตาเยฟแล้วก็เดนิส

0: เยฟเชเชฟนะครับชนะ2-1เซตนะครับ6-4 3-6และ7-5นะครับถัดจากนั้นถัดมานะครับคู่ต่อมาเป็นเดี่ยวชนมือนะครับเดี่ยวมือหนึ่งของเขาถ้าชนะเนี่ยเขาชนะเลยนะเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกเจอกับบูมการสุดิตสำเร็จปรากฏว่านะครับเซตแรกเขาชนะ6-1เลยนะแต่ว่าเซตที่2บูมกับสิดิตนะเอาชนะบ้าง6-2แล้ว6-3ครับกลับมาแล้วเสมอกัน2-2นะจากเขานํา2-0คู่เราไล่มา1-2แล้ว2-2ตอนนี้เดี่ยวมือ2ครับคู่สุดท้ายผู้ชนะจะชนะแล้วก็เข้ารอบต่อไปนะเวิร์คกรุ๊ป2นะครับก็เป็นดีโมเฟสกาคอฟจะเจอแม็กซิมัสพระพลโจรซึ่งสกอร์ล่าสุดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสกาคอฟนะนำอยู่5-3ในเราเรียกว่าในเกมที่1นะเซตที่1 5-3แล้วก็เป็นการน่าจะนำอยู่ด้วย40-30นะฮะนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เกมแรกไปนะครับในเซตที่1ในเซตแรกไปนะฮะดูแล้วนำอยู่นะครับเราต้องลุ้นเขานำอยู่5-3นะครับเขาได้แค่ลูกเดียวอ่ะนะครับ40-30อ่ะนะครับก็ลุ้นต่อนะครับนะอีกรายการนึงก็จะเป็นการแข่งขันเทนนิสในรายการ WTA 500รายการกวาตาลาฮาร่าที่เม็กซิโกนะครับนะทางด้านของเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชนะครับนักเตะไทยซึ่งเป็นมือคู่138ของโลกนะครับจับคู่กับโมโมโกะโคโบริมือคู่105ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับก็ลุ้นแชมป์รายการนี้เลยนะรายการนี้เงินรางวัลกว่า1,206,446ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า39ล้านบาทที่เม็กซิโกรอบรองเนี่ยเพียงทานกับโคโบริเนี่ยเอาชนะคู่ของเม็กซิกันจับคู่กับโปแลนด์ก็คือทางด้านของคาทาชินาปีเตอร์นะจับคู่นะกับกวินกรีแลนส์นะครับก็ชนะไป2-1นะ4-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-4นะครับก็เป็นการเข้าชิงชนะเลิศรายการ WTA 500ครั้งแรกของเพียงทานแล้วก็โคบุรินะครับก็จะเข้าไปชิงในฐานะมือ3ของรายการนะฮะไปชิงกับมือ1ของรายการก็คือคริสติน่าบุกซ่ามือ16ของโลกจากสเปนที่จับคู่กับนิโคเมคิล่ามาร์ติเนสจากอเมริกันนะครับคู่มือ12ของโลกนะครับก็ค่ำคืนนี้ตามในบ้านเราคือ3:00คงจะรู้ผลและจะได้เชียร์กันนะครับจบหรือยังอ๋อยังไม่จบฮะโอ้แม็กซิมัสไล่มาที่40-40ดิวครับยื้อได้นะยังไม่จบนะยังไม่จบนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะจบแล้วสำหรับการแข่งขันกอล์ฟกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีโดยการสนับสนุนของสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นนะก็จะการแข่งขันสิงห์ SAT Thailand PGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนะครับนักกอล์ฟ8ชาตินะเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินเดียญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันและไทยนะครับแข่ง92คนอาชีพ86สมัครเล่น6คนนะฮะ2วัน36หลุมแล้วก็ตัดตัวนะเหลือ50นะเข้าไปรอบสุดท้ายนะฮะวันสุดท้ายนะครับแล้วก็นักอาชีพ52คนแล้วก็สมัครเล่น4คนนะครับผู้ชนะเงินรางวัลกว่า 520,000 บาทนะครับซึ่งจบการแข่งขันปรากฏว่าโปรนุกครับบุษบากรสุพรรณนะครับนักกอล์ฟจากเชียงรายนะฮะเจ้าของแชมป์ China LPGA Tour เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ3วัน7อันเดอร์พาร์นำแบบม้วนเดียวจบเลยคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลไทย LPGA 2026ไปอย่างสวยงามนะครับครองถ้วยโทรฟี่แล้วก็เงินรางวัลกว่า 520,000 บาทนะครับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบ1เดือนนะก่อนหน้านั้นไปออกไปคว้าแชมป์ที่ต่างประเทศครับ China LPGA ที่จีนมาแล้วก็เป็นแชมป์ที่12ของเธอหลังจากเทิร์นโปรเมื่อปี2014นะครับที่2เป็นของโปรแชมเปญก็เชอร์มานสันติวิวัฒพงศ์นะครับก็ได้เงินรางวัลแล้วก็อันดับที่2นะครับส่วนแชมป์โปรกอล์ฟสมัครเล่นครับน้องหนูดีกมลวันเบนนุกูลนะวัย17ปีจากโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียนะครับก็สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์ที่11ของทัวร์นาเมนต์นะฮะและได้โล่รางวัลของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับซึ่งพิธีมอบรางวัลนะครับได้รับเกียรติจากคุณอานันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะคุณแล้วก็ทางด้านของผู้จัดการ สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับด้วยนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันก็คือคุณวันชัยมีชัยก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักกีฬานะครับนี่คือเรื่องกอล์ฟจบไปนะฮะไปดูสกอร์ต่อตอนนี้5ต่อ4ครับโอ้โหแม็กซิมัสนะครับเบรกเขาได้นะเออนะไล่มา4ต่อ5นะครับนะแต่ว่าก็ยังเป็นเกมเสิร์ฟของเคียร์ซอฟอยู่นะผลการแข่งเป็นอย่างไรนะเราจะกลับมาชนะคาซักได้หรือไม่วันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็ติดตามในภาคข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลครับสุดสัปดาห์นี้นะไทยลีกนะต่างประเทศก็ยังแข่งขันกันอยู่นะทั้งฟุตบอลไทยลีก1แล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศนะครับไทยลีก1ราศีสลายนะยังเสมออยู่กับลำพูนอยู่1ประตูต่อ1นะผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะครับก็ปัตตานีตามหลังประจวบนะ0ต่อ1เชียงรายกับศรีสะเกษ 0-0 อยู่นะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษสเปอร์เนี่ยโอ้โหเล่นในบ้านนะเจอแอสตันวิลล่าในตามหลังอยู่นะนะครับ0ต่อ1นะครับจะจบเกมอยู่แล้วในครึ่งแรกนะครับทางด้านของมาซัมบี้ยิงประตูให้กับวิลล่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะครับนำแล้ว 1-0 แอสตันวิลล่าสเปอร์เนี่ยโอ้โหโค้ชหน้าผู้สอนเขานะชื่ออะไรแซบี้ใช่ไหมน่าจะร้อนอ่ะนะเพราะลงทุนมา300ล้านนะตอนนี้ยังหาชัยชนะหาแต้มยิงประตูไม่ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นไบรตันเจออาร์เซนอลเอเวอร์ตันเจออิปสวิชนิวคาสเซิลเจอเฮาซิตี้ฟอเรสต์เจอโคเวนทรีนะครับเกาโชซีอาเนี่ยโรม่าเจออินเตอร์นี่คู่ยักษ์เลยนะครับแล้วก็มีเวเนเซียเจอลาซิโอบุนเดสลีก้านะครับบอร์เรเซียเมชิกราดบาดเจอมายนะครับแฟรงค์เฟิร์ตเจอไฟร์บวกนะฮัมบูร์กเจอโคโลนสตุตการ์ดเจอดอร์ทมุนด์นะครับลาลิก้าสเปนค่ำคืนนี้ก็จะเป็นคู่เอกก็คือเซบีย่าเจอบาร์เซโลน่านะครับนะฮะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับนะวันอาทิตย์ก็จะมีฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับนอกจากไทยที่เจอฮ่องกงแล้วนะอิหร่านเจอจีนแล้วครับเกาหลีเหนือเจอ UAE คีร์กีสถานเจอญี่ปุ่นนะครับไทยลีกวันอาทิตย์คู่เอกชลบุรีเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์นะฮะยศกรบุรพาบินกลับมาด้วยนะครับว่าบินมากลับนะหลังจากเตะฟุตบอลนะน่าจะบินกลับมาช่วยชลบุรีนะไม่น่าจะลงเล่นวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ระยองเจอกับราชบุรีสุโขทัยจากการท่าเรือบิ๊กแมตช์ครอง3ปทุมธานีนะก็คือทรูแบงคอกเปิดบ้านก็บ้านเดียวกันนั่นแหละนะใช้สนามเดียวกันเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในเวลา 19:00 น.นะครับพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์เนี่ยบอนมัสเจอลิเวอร์พูลแมนซิตี้เจอซันเดอร์แลนด์ลีดยูไนเต็ดเจอคริสตัลพาเลซฟูลแลมเจอแมนยูนะครับฟูลแลมเจอแมนยูนะแล้วมีเกาโชด้วยนะครับนะเอซิมิลานเจอเลเช่นะคู่ใหญ่ยูเวนตุสเจออัตแลนตานะครับฟิออเรนติน่าเจอนาโปลีบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเจออาร์บีไลป์ซิกนะครับลาลิก้าสเปนอาร์เรนติโกมาดริดเจอเรอัลมาดริดคู่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็บาเลเซียเจอเรอัลโซซิดัดนะครับวันพรุ่งนี้มาเชียเอเชียนเกมกันนะฮะในทุกๆกีฬาแล้วก็มาลุ้นกันว่าเหรียญทองเหรียญแรกของไทยมาจากกีฬาอะไรนะครับวันนี้วันวงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความยงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสารนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเชียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
6: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทธโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
7: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่สองครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
6: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกันและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิศาปทุมมารายงาน
1: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณีตอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊กแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52ต่อ61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46ต่อ111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2ต่อ0เซต12ต่อ8และ12ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2ต่อ0เซตด้วยคะแนน12ต่อ3และ12ต่อ11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซากาย1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปริญญาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground S 3 ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเต็นชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All In Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5 ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านGiant LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิดคาดนาครายงาน
11: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
12: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
11: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
13: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และผ่านช่องทาง Facebook Live

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักสุขภาพรายการที่จะนำสาระความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวเรวดีลีลาดุจิเจริญค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงโรคใกล้ตัวที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตแต่กำลังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างเงียบๆโรคที่ดิฉันเชื่อว่าคนวัยทำงานจำนวนไม่น้อยต้องเคยเจอบางคนอาจกำลังเจออยู่ในตอนนี้ด้วยซ้ำค่ะเคยไหมคะนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆแล้วรู้สึกว่าคอเริ่มตึงไหล่เริ่มแข็งหลังเริ่มปวดตอนเช้ายังปกติดีแต่พอบ่ายๆเริ่มรู้สึกเมื่อยพอตกเย็นกลับบ้านปวดคอจนต้องนวดบางคนปวดล้ำขึ้นศีรษะบางคนมีอาการชาที่มือนิ้วมือชาหรือรู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆทิ่มบริเวณปลายนิ้วบางคนปวดหลังจนต้องลุกจากเก้าอี้ต้องค่อยๆขยับตัวหรือบางคนวันทำงานปวดมากแต่พอถึงวันเสาร์อาทิตย์กลับรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าใครกำลังมีอาการเหล่านี้วันนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะอาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้ค่ะนั่นก็คือออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการทำงานซ้ำๆอยู่ในท่าเดิมนานๆจนทำให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนผ่านอาการปวดเมื่อยต่างๆออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่โรคใหม่แต่เป็นโรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่เราทุกคนต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ใช้มือถือและนั่งทำงานในออฟฟิศเป็นเวลานานๆหลายคนอาจคิดว่าอาการปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะในยุคดิจิตอลที่เราทุกคนต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ใช้มือถือและนั่งทำงานในออฟฟิศเป็นเวลานานๆโรคนี้จึงกลายเป็นโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานคำว่าออฟฟิศซินโดรมหลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นโรคที่เกิดเฉพาะกับพนักงานออฟฟิศเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ในสำนักงานก็สามารถมีปัญหาในลักษณะนี้ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่คำว่าออฟฟิศแต่อยู่ที่ลักษณะการทำงานและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆการใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องการก้มมองโทรศัพท์มือถือการทำงานในท่าเดิมซ้ำๆหรือการไม่ค่อยได้ขยับร่างกายทั้งหมดนี้สามารถเพิ่มโอกาสเกิดปัญหากล้ามเนื้อและระบบกระดูกได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการแบบไหนที่ควรระวังและที่สำคัญที่สุดเราจะป้องกันและดูแลตัวเองอย่างไรก่อนที่อาการเล็กๆจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะเรื่องสุขภาพบางครั้งการป้องกันง่ายมากกว่าการรักษาค่ะออฟฟิศซินโดรมจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงโรคเพียงโรคเดียวแต่เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการทำงานและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆลองนึกภาพคนทำงานทั่วไปนะคะเข้าที่ทำงานประมาณ 8:30 เปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานประชุมออนไลน์ตอบอีเมลพิมพ์เอกสารทำรายงานประชุมอีกครั้งกินข้าวกลางวันแล้วกลับมานั่งหน้าจอต่อบางคนทำงานต่อเนื่องจนถึง5:00 น. 6:00 น.หรืออาจนานกว่านั้นรวมๆแล้วใน1วันเราอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ในท่านั่งโดยแทบไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถและบางครั้งไม่ได้จบแค่ที่ทำงานนะคะเลิกงานแล้วขึ้นรถกลับถึงบ้านนั่งดูโทรทัศน์นั่งดูโทรศัพท์นั่งเล่นคอมพิวเตอร์หรือทำงานต่อที่บ้านกลายเป็นว่าตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงก่อนเข้านอนร่างกายแทบไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างเพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่เมื่อยแต่เมื่อพฤติกรรมแบบนี้เกิดซ้ำๆทุกวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือหลายปีก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกได้ค่ะตัวอย่างที่พบได้เช่นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดอาการปวดหลังจากท่าทางที่ไม่เหมาะสมเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับและปัญหานิ้วล็อกค่ะนอกจากนี้การทำงานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
ยังอาจส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยค่ะเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอการไม่ค่อยออกกำลังกายน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรืออาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นกรดไหลย้อนหรือปัญหากระเพาะอาหารในบางคนดังนั้นออฟฟิศซินโดรมจึงไม่ใช่เรื่องของคอบ่าไหลเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยค่ะทีนี้หลายคนตั้งคำถามว่าดิฉันไม่ได้ทำงานใช้แรงเลยนะคะไม่ได้ยกของไม่ได้แบกของทำไมถึงปวดหลังปวดคอปวดไหล่ได้คำตอบก็คือการที่เราไม่ได้ออกแรงหนักไม่ได้หมายความว่ากล้ามเนื้อของเราไม่ได้ทำงานนะคะลองนึกถึงเวลาที่เรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์ศีรษะของเราต้องอยู่ในตำแหน่งหนึ่งคอต้องประคองศีรษะไหล่ต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมแขนและมือก็ต้องอยู่บนโต๊ะหรือแป้นพิมพ์หลังต้องพยุงตัวถ้าเรานั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆกล้ามเนื้อบางส่วนจะต้องทำงานค้างอยู่ตลอดเวลาและเมื่อไม่ได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถกล้ามเนื้อก็ไม่ได้มีโอกาสผ่อนคลายอย่างเหมาะสมค่ะบางคนชอบนั่งไหล่ห่อบางคนยื่นคอไปข้างหน้าบางคนก้มมองจอบางคนยกไหล่โดยไม่รู้ตัวบางคนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งบางคนชอบนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานๆพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้ถ้าทำเพียงครั้งสองครั้งอาจไม่ได้สร้างปัญหาใหญ่แต่ถ้าทำซ้ำทุกวันวันละหลายๆชั่วโมงร่างกายก็ต้องรับภาระสะสมค่ะกล้ามเนื้อบางส่วนก็เกิดการหดเกร็งค้างบางส่วนถูกยึดค้างเมื่อเป็นต่อเนื่องนานๆกล้ามเนื้อบางจุดอาจเกิดความตึงและก่อตัวเป็นจุดที่กดแล้วเจ็บหรือที่เรียกกันว่าทิกเกอร์พอยต์และนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การนั่งครั้งเดียวแต่คือการนั่งแบบซ้ำๆทุกวันโดยไม่แก้ไขคุณผู้ฟังคะตอนนี้ลองสำรวจตัวเองง่ายๆไปพร้อมๆกันนะคะข้อแรกใน1วันคุณต้องนั่งทำงานลักษณะเดิมติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่โดยเฉพาะการทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ควรระวังค่ะข้อที่2คุณมีอาการปวดบริเวณต้นคอบ่าไหล่สะบักหรือหลังหรือไม่บางคนไม่ได้รู้สึกปวดอย่างเดียวแต่อาจรู้สึกตึงหนักล้าหรือเหมือนกล้ามเนื้อแข็งเป็นก้อนข้อที่3เคยมีอาการปวดร้าวขึ้นไปบริเวณศีรษะหรือไม่บางคนเริ่มจากคอและบ่าแล้วรู้สึกปวดขึ้นไปด้านหลังศีรษะหรือบางคนทำงานไปนานๆแล้วปวดศีรษะร่วมด้วยข้อที่4มีอาการชาหรือปวดร้าวลงแขนหรือมือหรือไม่ถ้ามีลักษณะเหล่านี้โดยเฉพาะหากเป็นบ่อยหรือมากขึ้นเรื่อยๆควรให้ความสนใจมากขึ้นค่ะข้อที่5อาการปวดสัมพันธ์กับการทำงานหรือไม่เช่นตอนทำงานปวดมากแต่พอวันหยุดอาการจะดีขึ้นลักษณะนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างอาการและกิจกรรมที่ทำได้ค่ะและข้อสุดท้ายเราออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือไม่ถ้าตลอดทั้งสัปดาห์แทบไม่ได้ขยับร่างกายเลยนั่งทำงานทั้งวันแล้วกลับบ้านก็นั่งต่อโอกาสที่กล้ามเนื้อจะอ่อนล้าและร่างกายขาดความแข็งแรงก็เพิ่มขึ้นได้ค่ะดังนั้นอย่ารอให้ปวดมากแล้วค่อยดูแลตัวเองเพราะอาการที่เริ่มจากเมื่อนิดหน่อยอาจกลายเป็นอาการเรื้อรังได้ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงอาการที่พบได้บ่อยกันค่ะเริ่มจากอาการยอดฮิตที่สุดปวดคอบางคนตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกคอตึงบางคนทำงานไป 2-3 ชั่วโมงก็เริ่มเมื่อยบางคนต้องหมุนคอยืดคอหรือเอามือบีบนวดอยู่เรื่อยๆต่อมาคือปวดบ่าและไหล่อันนี้พบได้บ่อยมากในคนที่ใช้คอมพิวเตอร์บางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเวลาจดจ่อกับงานเรากำลังยกไหล่หรือเกงไหล่อยู่ลองสังเกตตัวเองดูนะคะตอนนี้ไหล่ของเรายกขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่ลองปล่อยไหล่ลงเบาๆหายใจเข้าแล้วหายใจออกจะเห็นได้ว่าบางครั้งเราเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัวจริงๆค่ะอีกบริเวณหนึ่งก็คือสะบักและหลังส่วนบนบางคนรู้สึกเหมือนมีอะไรจิ้มอยู่ตรงสะบักหรือรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่รวมถึงอาการปวดหลังส่วนล่างโดยเฉพาะคนที่นั่งเก้าอี้เป็นเวลานานและไม่มีการเปลี่ยนท่าทางนอกจากนั้นยังมีอาการบริเวณแขนข้อมือและนิ้วมือ
คนที่ใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดจำนวนมากอาจมีอาการเมื่อยข้อมือปวดมือหรือชาได้ค่ะแต่ตรงนี้อยากย้ำว่าอาการชาหรืออาการปวดร้าวไม่ควรมองข้ามเพราะอาจมีสาเหตุอื่นร่วมด้วยและบางกรณีเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทหากอาการเป็นมากขึ้นต่อเนื่องหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรพบแพทย์เพื่อประเมินค่ะแต่ช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังได้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะ

ู้ฟังคะเรื่องหนึ่งที่เราปรับได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือท่านั่งหลายคนคิดว่าท่านั่งที่ดีต้องนั่งตัวตรงแข็งๆตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเกร็งร่างกายตลอดเวลาค่ะสิ่งสำคัญก็คือการจัดตำแหน่งร่างกายให้เหมาะสมและไม่อยู่ในท่าเดิมนานเกินไปเวลานั่งทำงานเราควรให้หลังมีการรองรับอย่างเหมาะสมเท้าวางบนพื้นหรือมีที่รองรับหัวเข่าอยู่ในตำแหน่งที่สบายไหล่ไม่ยกข้อศอกควรอยู่ในตำแหน่งที่ผ่อนคลายและหน้าจอควรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้เราต้องก้มคอหรือยื่นคอม

เป็นเรื่องสำคัญแต่วันนี้อยากชวนให้คุณผู้ฟังเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงด้วยค่ะนั่นก็คือการพักร่างกายอย่ารอให้ปวดแล้วค่อยลุกพอเมื่อเราเริ่มปวดแปลว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าได้รับภาระมากเกินไปแล้วระหว่างทำงานลองหาโอกาสลุกขึ้นเดินไปดื่มน้ำเดินไปหยิบเอกสารเดินไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแทนการส่งข้อความในบางโอกาสหรือเพียงแค่ลุกขึ้นเปลี่ยนท่าขยับแขนขยับไหล่ก็ยังดีกว่านั่งนิ่งๆต่อเนื่องค่ะบางคนบอกว่างานยุ่งมากไม่มีเวลาพักแต่จริงๆแล้วการพักไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเราไม่จำเป็นต้องออกไปวิ่ง10กิโลเมตรในเวลางานไม่จำเป็นต้องเล่นโยคะครึ่งชั่วโมงเพียงแค่แบ่งช่วงเวลาสั้นๆให้ร่างกายได้เปลี่ยนอิริยาบถก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วลองตั้งเตือนในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะเมื่อมีเสียงเตือนอย่าเพิ่งกดปิดแล้วทำงานต่อลองลุกขึ้นยืดตัวหมุนไหล่เบาๆเดินสักครู่แล้วกลับมาทำงานต่อการสร้างนิสัยเล็กๆแบบนี้ทำได้ง่ายกว่าการรอให้มีอาการปวดเรื้อรังแล้วค่อยไปรักษาค่ะพูดถึงการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมอีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือการออกกำลังกายคนทำงานจำนวนไม่น้อยรู้ว่าควรออกกำลังกายแต่พอกลับบ้านก็รู้สึกเหนื่อยบางคนบอกว่าไม่มีเวลาบางคนบอกว่าเลิกงานดึกบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็อยากพักสุดท้าย1สัปดาห์ผ่านไปแทบไม่ได้ออกกำลังกายเลยตรงนี้เราอาจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการออกกำลังกายหนักๆค่ะลองเริ่มจากสิ่งที่ทำได้จริงก่อนเช่นเดินยืดกล้ามเนื้อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือทำกิจกรรมทางกายที่เราชอบเพราะเป้าหมายไม่ได้มีแค่การลดน้ำหนักแต่ต้องการให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงโดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานถ้ากล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ใช้งานร่างกายก็อาจไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเมื่อกลับมาต้องทำงานหลายชั่วโมงกล้ามเนื้อก็ต้องรับภาระจากการทำงานและการรักษาท่าทางดังนั้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนะคะถ้าตอนนี้เราปวดคอปวดบ่าปวดหลังอยู่แล้วเราควรทำอย่างไรอันดับแรกอย่าฝืนทำกิจกรรมที่ทำให้อาการปวดรุนแรงขึ้นลองสังเกตว่าอาการสัมพันธ์กับกิจกรรมอะไรปวดตอนใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ปวดตอนนั่งหรือไม่ปวดตอนใช้โทรศัพท์หรือไม่ปวดหลังจากการทำงานหลายชั่วโมงหรือไม่จากนั้นลองปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ปรับหน้าจอเปลี่ยนอิริยาบถและเพิ่มการเคลื่อนไหวระหว่างวันถ้าอาการไม่รุนแรงและสัมพันธ์กับการทำงานอย่างชัดเจนการปรับพฤติกรรมและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอาจช่วยได้ค่ะแต่ถ้าอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดแม้ไม่ได้ทำงานปวดจนรบกวนอาการนอนหรือชีวิตประจำวันของเรามีอาการชามีอาการอ่อนแรงหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยไม่ควรพยายามรักษาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแต่ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินหาสาเหตุเพราะคำว่าออฟฟิศซินโดรมไม่ควรกลายเป็นคำที่เราใช้เหมารวมกับอาการปวดทุกชนิดบางครั้งอาการปวดอาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะมีคนจำนวนมากเวลาปวดคอปวดบ่าหรือปวดหลังสิ่งแรกที่นึกถึงคือไปนวดดีกว่าการนวดอาจทำให้รู้สึกผ่อนคลายและลดความตึงของกล้ามเนื้อในบางคนแต่ถ้ากลับมานั่งทำงานในท่าเดิมวันละหลายๆชั่วโมงเหมือนเดิมสุดท้ายอาการก็อาจจะกลับมาอีกได้นะคะนวดวันจันทร์ปวดวันอังคารนวดวันพุธปวดวันพฤหัสถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นเหตุต้นเหตุอาจจะเป็นท่านั่งโต๊ะทำงานเก้าอี้ตำแหน่งจอการใช้เมาส์การพักน้อยหรือการนอนน้อยรวมไปถึงความเครียดด้วยนะคะดังนั้นการรักษาออฟฟิศซินโดรมจึงไม่ควรมองแค่การลดอาการปวดแต่ควรมองว่าอะไรทำให้เราเกิดอาการและเราจะป้องกันไม่ให้มันกลับมาได้อย่างไรอีกอาการหนึ่งที่คนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ควรต้องระวังค่ะอาการชาและปวดบริเวณมือหรือข้อมือโดยเฉพาะคนที่ใช้คีย์บอร์ดและเมาส์เป็นเวลานานบางคนเริ่มจากอาการเมื่อยข้อมือจากนั้นเริ่มมีอาการชาปลายนิ้วบางคนรู้สึกเหมือนมีไฟช็อตหรือมีเข็มทิ่มหรือบางคนรู้สึกว่ามือไม่มีแรงอาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการกดทับเส้นประสาทแต่ก็มีสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้เช่นกันค่ะดังนั้น

้นถ้าอาการชาเกิดขึ้นบ่อยหรือมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเราควรเข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการประเมินก่อนนะคะอย่าคิดว่านอนพักเดี๋ยวก็หายหรือคงเพราะใช้คอมเยอะเพราะการรู้สาเหตุที่แท้จริงจะช่วยให้เราสามารถดูแลได้อย่างถูกต้องค่ะอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้ก็คือปัญหานิ้วล็อกลักษณะคนไข้บางคนนะคะเวลางอนิ้วหรือเหยียดนิ้วจะรู้สึกติดๆหรือขัดๆบางครั้งมีอาการเจ็บบริเวณคนนิ้วหรือเวลางอนิ้วหรือเหมือนนิ้วค้างต้องใช้อีกมือช่วยดันค่ะปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนทำงานในออฟฟิศแต่กิจกรรมที่ต้องใช้มือซ้ำๆอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะดังนั้นคนที่ใช้มือทำงานซ้ำๆเป็นเวลานานก็ควรใส่ใจสัญญาณความผิดปกติของมือและนิ้วเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะเราพูดถึงท่านั่งและกล้ามเนื้อมาหลายช่วงแล้วแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องของความเครียดค่ะเวลาคนเราเครียดเราอาจเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะบริเวณคอบ่าและไหล่บางคนทำงานด้วยความเครียดหลายชั่วโมงนั่งหน้าจอคิ้วขมวดไหล่ยกกรามเกร็งแล้วก็ทำงานต่อไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อรวมกับการนั่งท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆกล้ามเนื้อก็อาจเกิดความตึงและล้าได้มากขึ้นดังนั้นการดูแลออฟฟิศซินโดรมจึงไม่ได้มีแค่การปรับโต๊ะหรือเก้าอี้แต่รวมถึงการดูแลใจด้วยนะคะถ้างานกำลังเครียดลองหยุดพักสั้นๆหายใจช้าๆลุกเดินดื่มน้ำมองออกไปไกลๆหรือจัดลำดับความสำคัญของงานเพราะบางครั้งการพักเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยให้เรากลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ค่ะออฟฟิศซินโดรมยังเชื่อมโยงกับพฤติกรรมชีวิตประจำวันในหลายด้านคนทำงานบางคนยุ่งจนลืมกินข้าวบางคนกินไม่ตรงเวลาบางคนกินอาหารไปด้วยทำงานไปด้วยบางคนทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายบางคนเลิกงานแล้วยังกลับถึงบ้านดึกทำให้เวลานอนลดลงหรือเมื่อนอนน้อยก็อาจรู้สึกเหนื่อยในวันถัดไปพอเหนื่อยก็ไม่อยากออกกำลังกายพอไม่อยากออกกำลังกายก็จะยิ่งเคลื่อนไหวน้อยกลายเป็นวงจรที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมค่ะดังนั้นการแก้ออฟฟิศซินโดรมจึงไม่ควรแก้เพียงจุดเดียวแต่ควรค่อยๆปรับทั้งพฤติกรรมการทำงานการพักผ่อนการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างภายในวันเดียวค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเช่นวันนี้คุณลุกจากเก้าอี้ให้บ่อยขึ้นหรือยังพรุ่งนี้จัดโต๊ะใหม่หรือยังวันต่อไปเพิ่มการเดินหรือยังหรือค่อยๆสร้างเป็นนิสัยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณผู้ฟังเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมดิฉันอยากจะสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นข้อๆค่ะข้อที่1อย่านั่งท่าเดิมนานเกินไปข้อที่2จัดโต๊ะทำงานให้เหมาะกับตัวเองข้อที่3ขยับร่างกายระหว่างวันข้อที่4ออกกำลังกายสม่ำเสมอและข้อสุดท้ายอย่ามองข้ามอาการผิดปกติค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะฝากประโยคนึงไว้กับคุณผู้ฟังนะคะอย่าปล่อยให้การทำงานหาเงินกลายเป็นการทำร้ายสุขภาพของเราเองงานสำคัญหน้าที่สำคัญความรับผิดชอบสำคัญแต่สุขภาพของเราก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะถ้าเราดูแลสุขภาพให้ดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวได้ค่ะวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการอยู่หลังจบรายการแล้วอย่าเพิ่งกลับไปทำงานนะคะลองลุกขึ้นเดินสักหน่อยยืดตัวเบาๆผ่อนคลายไหล่และมองดูโต๊ะทำงานของเราว่ามีอะไรที่สามารถปรับได้บ้างเพราะการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่บางครั้งอาจเริ่มจากการลุกจากเก้าอี้เพียง1ครั้งเท่านั้นเองค่ะติดตามรายการรักสุขภาพได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขึ้นความถี่ FM 96.75 MHzดิฉันนางสาวเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวท.ภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มารีรายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
8: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสุคนจอมพลสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยลอสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
9: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ไม่

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตร

ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่มารดาสตาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทในการสดับรับฟังรายการสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาวันนี้อาตมาภาพก็ขอนำธรรมะอันเป็นแก่นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังการได้ยินก็เป็นบุญหูการได้ดูก็เป็นบุญตาการได้เจรจาก็เป็นบุญปากการได้อุปธรรมอุปถัมภ์ก็เป็นบุญใจสำหรับวันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ถึงการกำเนิดหรือว่าโยนิโยนิคือการเกิดหรือว่าการกำเนิดมีอยู่สี่อย่างกรรมจำแนกให้สัตว์แตกต่างกันทั้งภพทั้งภูมิทั้งชาติทั้งตระกูลกำเนิดในสถานที่ที่เกิดเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยทำกรรมแบบไหนมาเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสัตว์นั้นน่ะแต่ละจำพวกได้สร้างบุญสร้างกรรมอย่างไรมาบ้างจึงมากำเนิดเกิดในองค์กำเนิดต่างๆโยนิหรือว่าการกำเนิดเนี่ยพระพุทธศาสนาท่านกล่าวเอาไว้4อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือชลาภุชะเกิดในครรภ์ก็คืออย่างมนุษย์เราอย่างคนเราเนี่ยก็จัดอยู่ในพวกชลาภุชะที่เกิดในครรภ์เกิดในครรภ์ของมารดาแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆก็เหมือนกันที่ออกมาเป็นตัวเลยพวกเสือสิงห์กระทิงเล็ดก็เกิดในครรภ์เหมือนกันอันนั้นจัดอยู่ในพวกจำพวกสัตว์เดรัจฉานแต่เราก็เป็นสัตว์มนุษย์เหมือนกันได้เกิดในครรภ์จำพวกที่สองที่เรียกว่าอันทชะที่เกิดในไข่ก็มีจำพวกนกกระทานกแก้วนกขุนทองที่เกิดในไข่ไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอจระเข้สัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นพวกปลาบางชนิดก็เกิดเป็นตัวก็มีแต่ส่วนมากจะเกิดเป็นไข่จึงจัดอยู่ในพวกอันทชะส่วนประเภทที่3ก็คือสังเสชะเกิดในเท่าไข่เกิดในเท่าไข่ส่วนอย่างที่4ก็คือพวกโอปาติกะคือผุดขึ้นวันนี้อาตมาพระขอหยิบยกว่าการกำเนิดของสัตว์ที่เรียกว่าโยนิมี4จำพวกที่เกิดในครรภ์ก็คืออาศัยครรภ์หรืออาศัยท้องของมารดาเป็นการที่เราได้อยู่อาศัยอยู่ในครรภ์ของมารดาเป็นแหล่งฟักตัวของเราเนี่ยใช้เวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างไม่ใช่ว่าแต่เพราะมนุษย์นะโยมนะอะมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานบางจำพวกเนี่ยก็เกิดในครรภ์เหมือนกันนะเกิดในครรภ์เหมือนกันแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะฟักตัวอ่อนอยู่ในครรภ์ของมารดาจัดอยู่ในพวกชลาภุชะเป็นที่อาศัยเรือนคันในเมื่อเราอาศัยเรือนคันนั้นเป็นจัดอยู่ในจำพวกที่หนึ่งเนี่ยหลวงพ่อเกิดมาก็มีการต้องอาศัยเลี้ยงดูการเช็ดขัดถูชำระล้างที่เกิดในคันของบรรดาที่เรียกว่าชลาภุชะเป็นจำพวกที่หนึ่งส่วนพวกอันทชะหมายถึงพวกที่เกิดในไข่สัตว์ที่เกิดในไข่ก็มีพวกนกฟักเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นอสรพิษหรือเป็นงูเป็นสัตว์เสือคลานก็เกิดในไข่จิ้งจกตุ๊กแกก็เกิดออกมาเป็นไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวนี่เรียกว่าทวิชาติ
หรือว่าต้องเกิดสองครั้งเป็นไข่ส่วนจำพวกที่สามหรือว่าประเภทที่สามก็คือสังเสียตชะหมายถึงเกิดในเท่าใครเกิดในสิ่งที่เป็นของสกปรกโสโครกของเน่าของเสียเช่นอะไรบ้างก็เช่นตัวหนอนอะไรมดแมงต่างๆก็เหมือนกันเกิดในที่มืดเกิดในที่ที่ไม่สะอาดเกิดในน้ำคล้ำบ้างเกิดในน้ำสกปรกบ้างนี่ก็เรียกว่าสังเสตชะเกิดในสิ่งที่เป็นสถานที่ที่ไม่สะอาดสกปรกส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือโอปปาติกะคือผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยมีพ่อมีแม่แต่เกิดขึ้นด้วยแรงบุญและก็แรงบาปก็อย่างเช่นเทพทั้งหลายร่างกายเคยอยู่ในภพภูมิเป็นพุทธเนี่ยนั่งกุนเงินเอื้ออาทรความเป็นนุษย์ขึ้นเลยโยมไปปวดขึ้นไม่มีมารดาไม่มีบิดาหรอกเนี่ยเป็นโอปปาติกะเนี่ยปวดขึ้นบนสวรรค์บนปวดขึ้นบนเทวโลกเป็นเทวดาก็ดีเป็นมารก็ดีเป็นแล้วก็ด้วยอำนาจบุญกุศลอีกพวกหนึ่งก็ปวดขึ้นเหมือนกันแต่ปวดขึ้นเป็นสัตว์นรกด้วยแรงแห่งอกุศลกรรมด้วยแรงแห่งบาปกรรมที่ทำด้วยตัวเองในชาติของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกหรืออสุรกายเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบาปที่ได้สั่งสมจึงจัดอยู่ในพวกโอปปาติกะการกำเนิดของสัตว์สี่จำพวกเนี่ยเราลองมานึกดูว่าการเกิดในครรภ์เนี่ยกว่าที่จะเติบโตในครรภ์เนี่ยในภพของชาติกำเนิดของความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์เนี่ยอาตมาขอหยิบยกเอาเป็นตัวอย่างเลยว่าเรามาจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะท่านอุปมาว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยยากมากนะมาจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ฟักตัวอยู่ในไข่มีหลายร้อยตัวหลายล้านตัวแต่เราเนี่ยเป็นผู้ชนะสามารถดิ้งถึงเส้นชัยก่อนจึงเข้าไปฟักอยู่ในรังไข่ได้เนี่ยเราต่อสู้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยโยมนะเป็นตัวเล็กๆวิ่งเข้าไปด้วยความเดือดเร็วว่วิ่งเกินร้อยเมตรร้อยเมตรเนี่ยเราวิ่งเร็วที่สุดนะมีอีกหลายๆตัวหลายๆตัววิ่งแข่งกันแต่เราเป็นผู้ชนะด้วยความแข็งแรงด้วยความมุ่งมั่นเราจึงได้ไปฝังตัวอยู่ในไข่พอเราฝังตัวแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบตัวฟักอยู่ในครรภ์ของมารดาถ้าเป็นภาษาทางพระเนี่ยข้อกล่าวเขาเรียกว่าการที่เราได้เกิดอยู่ในจุดกำเนิดเล็กๆเหมือนกับน้ำมันงาโยมอยู่ที่เอาเข็มแหลมๆนะไปจุ่มน้ำมันงาสลัดแล้ว7ครั้งเนี่ยนั่นคือตัวเรานะสิ่งที่ติดอยู่ปลายแหลมของเข็มนั่นน่ะนั่นคือตัวเราในเมื่อเรามาจากจุดกำเนิดเล็กๆนะที่เราวิ่งเร็วที่สุดสามารถเข้าไปฝังไข่ได้เนี่ยก็เจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ของมารดาสัปดาห์แรกจนมาถึงสัปดาห์ที่2มาถึงสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เริ่มจับเป็นก้อนเนื้อแหละนี่ก็เรียกว่าคณะแปลว่าก้อนอาศัยอยู่ในครรภ์มารดาโยมผู้เป็นมารดาก็มีความระมัดระวังพอรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์จะให้กำเนิดสัตว์จะให้กำเนิดบุตรก็พยายามหาอะไรมาบำรุงครรภ์ของตัวเองอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นสิ่งดีกับทารกที่อยู่ในครรภ์บุคคลผู้เป็นมารดาก็จะหามากินนะเพื่อบุตรในครรภ์เคยชอบสิ่งเหล่านี้เคยกินสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำก็ไม่กล้ากินแล้วบางทีชอบทานเผ็ดบ้างชอบทานของแปลกๆบ้าง
ก็ไม่กล้าทานแล้วกลัวว่าจะกระทบกระเทือนบุตรน้อยที่อยู่ในครรภ์โดยสายสายสัมพันธ์ทางสายสะดือหรือเรียกว่าสายรกทุกวันนี้เรากลับไม่เข้าใจว่าการที่เราได้อาศัยเรือนคันของบรรดาเนี่ยก่อนที่จะเกิดมาลืมตาดูโลกเนี่ยเราให้ความทุกข์กับบรรดามากน้อยเพียงใดเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสแล้วเราเติบโตฟักอยู่ในทันคันของบรรดาเนี่ยเป็นเวลาตั้ง7เดือน8เดือน9เดือนแล้วบางที10เดือนเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันนั่งก็นั่งด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันแต่คนที่เป็นบรรดาก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นการกินการนอนการเดินหรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องอุ้ยอ้ายเชื่องช้าลงมีความระมัดระวังมากขึ้นแต่บางคนโชคร้ายถ้าเรียกว่าไม่สามารถจะเกิดได้บุญเกิดไม่มีได้แต่มาสู่เรือนคันแต่ว่าแทงซะก่อนก็มีมากมายมากมายมากเลยแต่เราเนี่ยโชคดีมากที่คุณแม่ของเราเนี่ยมีความกล้าหาญมีความอดทนแล้วก็มีความเข้มแข็งสามารถให้กำเนิดเราบางทีก็เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็มีเรียกว่าตายทั้งกลมก็มีสัตว์ที่เกิดในครรภ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็ต้องยกถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมมาเหมือนกันที่ลูกฆ่าแม่บางทีลูกเกิดมาได้แต่แม่เสียชีวิตก็มีเยอะในอดีตบางทีลูกไม่สามารถเกิดมาได้เกิดมาแล้วก็เสียชีวิตเลยก็มีแม่รอดก็มีบางทีตายทั้งแม่ทั้งลูกหรือเรียกว่าตายทั้งกลมนะการเกิดเป็นคนก็เป็นของยากการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากเพราะว่าเราได้อาศัยในเรือนคันที่เรียกว่าชราปุชะดื่มเลือดดื่มเนื้อของมารดาอาศัยดื่มอาหารกินอาหารทั้งสายรกเนี่ยดังนั้นการที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นสัตว์เนี่ยมนุษย์ก็เป็นสัตว์จำพวกหนึ่งเหมือนกันต้นกำเนิดและวัตถุกำเนิดของสัตว์เนี่ยมีอยู่4จำพวกจำพวกที่เกิดในครรภ์ที่เรียกว่าชราปุชะเนี่ยก็มีเป็นธรรมะใกล้ตัวเพราะนั้นเรารู้ว่าความยากความลำบากของผู้เป็นแม่เนี่ยมีมากในเมื่อเราเกิดจากเรือนครรภ์แล้วเนี่ยเราก็มาสู่เรือนตักดื่มน้ำนมดื่มเลือดที่กลั่นเป็นน้ำนมพอได้ดื่มน้ำนมจากเลือดในอกของมารดาก็มีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยความรักด้วยความเสียสละเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้รับความรักได้ความเสียสละของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนคันตั้ง8 9เดือน10เดือนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีกว่าจะคลานได้ต้องใช้เวลามากมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนดูแลอุปถัมภ์อุปถากเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความเมตตาไม่มีความเอ็นดูก็อาจจะเอาทารกนั้นน่ะห่อใส่ผ้าแล้วไปทิ้งถังขยะก็มีอย่างที่เราได้ยินได้ฟังตามสื่อสารต่างๆก็มีอยู่ในยุคปัจจุบันแต่เราก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้รับการถ่ายทอดได้รับความเมตตากรุณาจากผู้เป็นมารดาฟูมฟักทนุถนอมเลี้ยงดูเพราะนั้นบุคคลที่รู้ว่าจุดกำเนิดหรือชาติกำเนิดที่เราเกิดในครรภ์ของมารดาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากถ้าเรารู้ว่าความยากของผู้ที่เป็นแม่ของเราเนี่ยให้กำเนิดเกิดเรามาเราก็ควรที่จะตอบแทนพระคุณบุญคุณของท่านโดยการเลี้ยงดูท่านแต่ถ้า
การเลี้ยงดูมารดาบิดาในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าถึงเราจะเลี้ยงดูมารดาแบกท่านอยู่บนบ่าทั้งสองข้างเลี้ยงมารดาเลี้ยงบิดาเนี่ยเอาท่านมาแบกเช็ดอึเช็ดอะไรให้ท่านยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณของมารดาบิดาแต่ทุกวันนี้นะจะมาเยี่ยมก็ยังไม่มีเวลาพอโตขึ้นแล้วก็นู่นนะมีครอบครัวไปแยกครอบครัวไปเราลืมนึกถึงว่าเราเกิดมาเพราะใครมีชีวิตได้เพราะใครมีความรู้ได้เพราะใครพอไปสร้างครอบครัวแล้วไม่มีเวลาที่จะมาดูแลไม่มีเวลาที่จะคุยกับท่านกลับมาสิกลับมาดูแลท่านหน่อยแต่พุทธศาสนากล่าวว่าถึงแม้ว่าเราจะดูแลท่านแบกท่านบนบ่าทั้งสองข้างของเรารถฉี่รถบนล่างเรายังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนอันสูงสุดแต่ถ้าบุคคลใดที่เป็นบุตรเป็นลูกแหละตอบแทนมารดาที่ไม่มีศีลให้มีศีลมารดาที่ไม่มีการให้ทานแนะนำให้ท่านมีการให้ท่องบนนี่แหละจะเป็นการสูงสุดอย่างเช่นพระอัครสาวกเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่มีชื่อว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านมีพี่น้องทั้ง7คนชาย4หญิง3ท่านเป็นพี่คนโตท่านเป็นพี่คนโตพอท่านได้พบอัครสาวกเนี่ยได้พบพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระอัสสชิเนี่ยท่านเคารพนอบๆมากเลยว่าเป็นครูเป็นอาจารย์คนแรกที่สอนธรรมะให้ท่านได้เกิดดวงตาเห็นธรรมครูอาจารย์พระอัสสชิจะอยู่ทางทิศใต้ท่านก็นอนหันหัวไปทางทิศใต้พระอัสสชิทราบว่าภาษาลิบุตรท่านทราบว่าภาษาพระอัสสชิเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือก็หันหัวไปทางทิศเหนือพอทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศตะวันตกก็หันทางทิศตะวันตกก็มีคนไปทูลมีพระไปทูลพระเจ้าภาษาลิบุตรนอนไม่เป็นที่เลยหันหัวทางทิศเหนือบ้างทางทิศใต้ทางทิศใต้บ้างทางทิศตะวันตกบ้างทางทิศตะวันออกบ้างก็เลยเรียกมาไต่สวนนะเธอทำเช่นนั้นจริงๆหรือภาษาลิบุตรจริงพระพุทธเจ้าค่ะเพราะอะไรจึงทำเช่นนั้นข้าพระองค์ทรงนึกถึงครูอาจารย์ครูอาจารย์อยู่ทิศไหนข้าพระองค์ทรงเคารพทรงนึกถึงบุญคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมท่านอยู่ทิศไหนกระผมก็จะหันศีรษะไปทางทิศนั้นเป็นการเคารพเนี่ยพระสารีบุตรท่านเป็นแบบอย่างที่ดีบางทีคนเรานอนเนี่ยต้องหันหัวไปทางทิศเหนือนะต้องหันเหนือไปทางทิศตะวันออกนะก็เป็นไปตามกระแสละโยมเป็นไปตามความเชื่อที่บอกกันมาบอกว่าหันหัวไปทางทิศตะวันตกแล้วไม่ดีก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะหันหัวไปทางทิศไหนก็แล้วแต่เนี่ยมงคลหรือไม่มงคลมันอยู่ที่เราแต่บางวัดต้องหันหน้าพระพุทธรูปทางทิศตะวันออกมันเป็นสิ่งที่ดีเอาถ้าทำแล้วสบายใจก็เอาจะมีวัดบางวัดหันหน้าพระพุทธรูปทิศตะวันตกก็มีนะโยมนะมีหลายวัดด้วยเห็นไหมเราแต่ก็วัดนั้นก็เจริญด้วยเป็นสำนักเรียนด้วยสร้างอุโบสถขึ้นมาแต่หันหน้าพระพักพระพุทธรูปเป็นองค์แทนเป็นองค์ธรรมไปทางทิศตะวันตกก็มีอย่างเช่นวัดชลประทานก็หลังเสด็จที่นนทบุรีก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเหมือนกันแต่ตอนนี้เป็นวัดพระอารามหลวงแล้วตอนนี้เห็นไหมบางทีเราฟังเราได้ยินตามๆกันมามันอยู่ที่เรามันขึ้นอยู่กับเราว่าเราคิดอย่างไรเราทำอย่างไรมีเหตุมีผลกับตัวเราไหมนะถ้านอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกคิดว่ามันมีความสุขคิดว่ามันมีความเจริญคิดว่ามันเป็นความดีเราก็ทำถ้าเห็นหน้าหันศีรษะนอนของเราไปทิศเหนือมันดีมันสบายใจนอนแล้วมันมีความสุขก็ทำเห็นไหมนะดูพระสารีบุตรเนี่ยเพราะท่านเนี่ยได้แสดงความเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตัญญูอย่างมากน้องชายน้องสาวพอเ
พอรู้ว่าพี่ชายออกบวชพากันบอกบวชหมดเลยน้องชาย3คนน้องสาวอีก3คนรวมทั้งตัวท่านด้วย7คนออกบวชในพระพุทธศาสนาหมดเลยทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวแม่ก็โกรธนะสิแล้วทรัพย์สินที่มีทั้งมากมายจะเอาไปให้ใครเกิดความไม่พอใจในตัวของพระสารีบุตรที่พาน้องๆ ออกบวชมาเลยแต่มารดาของพระสารีบุตรเนี่ยมีความเคารพมีความศรัทธามากเลยในเท้ามหาพรหมนะถ้ามหาพรหมเนี่ยมารดาของพระสารีบุตรเนี่ยจะบูชาทุกวันบูชาเท้ามหาพรหมการก็เลยล่วงไปจนท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้กำหนดรู้อายุไขแล้วว่าจะหมดอายุไขแล้วหลังที่ได้ทำงานประกาศพระศาสนามีสัตติวิหาริกมีอันเตวาสิกมากมายรู้อายุไขตัวเองแล้วก็ทูลลาพระพุทธเจ้าว่าจะกลับไปนิพพานที่บ้านเกิดระหว่างเมืองนาลันทากับเมืองราชคลึกเพราะท่านเป็นคนเมืองนั้นเป็นคนเมืองระหว่างนาลันทากับกรุงราชคลึกอยู่ในระหว่างนั้นกลับไปที่บ้านพอมารดาทราบว่าท่านจะกลับมาบ้านเนี่ยก็ดีใจนานๆลูกจะกลับมาทีก็ดีใจแล้วญาติโยมล่ะลูกกลับมาบ้านมากินข้าวมาพาเราไปกินข้าวหรือมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยอาตมาเชื่อว่าโยมมีความสุขใจนะลูกๆฟังอยู่ก็เหมือนกันมีโอกาสก็หาเวลาให้มากแบ่งเวลาให้ท่านบ้างเหมือนก็เป็นการเยียวยาหรือว่าฉีดยาบำรุงทั้งหัวใจให้กับผู้ที่เป็นมารดาที่ให้กำเนิดเกิดเรามาเนี่ยพอมารดาของพระสารีบุตรเนี่ยท่านทราบแล้วว่าพระสารีบุตรจะกลับมาที่บ้านดีใจมากเลยโอ้โหคนที่มีสภาพของความดีใจเป็นอย่างไรเพราะรู้ว่าลูกจะกลับมาสั่งให้คนในบ้านเนี่ยเช็ดกวาดปัดถูพระสารีบุตรก็เลยส่งน้องชายเข้าไปบอกแม่บวชเป็นพระแล้วนะน้องชายจุนทะเนี่ยถามแม่ว่าห้องของพี่ยังอยู่ไหมห้องที่พี่ได้กำเนิดเกิดมาในห้องนั้นน่ะยังเก็บรักษาดีอยู่ไหมมารดาก็บอกว่าก็ยังเก็บรักษาอยู่ก็เลยสั่งให้คนที่อยู่ในบ้านคนใช้เข้าไปเช็ดกวาดถูอย่างดีเลยเพื่อจะได้เป็นที่พำนักของพระสารีบุตรแล้วก็บอกมารดาว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระพี่ชายเนี่ยตอนนี้ไม่สบายป่วยก็เลยอยากจะขอให้แม่เนี่ยให้พี่ชายพักในห้องที่ท่านกำเนิดน่ะแม่ก็ได้ไม่เป็นไรลูกก็เลยเช็ดกวาดปัดถูพอถึงเวลาพระสารีบุตรก็เข้าไปในบ้านพร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรก็ที่ตามไปก็รออยู่นอกบ้านปักกฎบ้างอะไรบ้างไม่ได้ทำความรบกวนแน่ๆให้ใครแม่เห็นพระมาเยอะก็เลี้ยงดูข้าวปลาโภชนาหารพอพระสารีบุตรมาถึงที่บ้านแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยก็คงจะมีลมหายใจอีกไม่นานเท่าไหร่ก็เลยเข้าไปในห้องพระผู้เป็นอุปถากผู้เป็นน้องชายก็ปูผ้าที่นอนที่พักให้พอตกกลางคืนเนี่ยก็มีเหล่าเทวดาเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นท้าวสักกะเทวราชเนี่ยพอเข้ามาเยี่ยมพระสารีบุตรก็เกิดแสงสว่างขึ้นในห้องคนผู้เป็นแม่พอรู้ว่าลูกป่วยเนี่ยก็มีความห่วงใยนั่งนอนไม่เป็นสุขเลยคอยจะดูอยู่ที่ประตูหน้าต่างอยู่ตลอดเวลาเลยลูกเป็นยังไงมันดึกแล้วจะเข้าไปก็ไม่ได้มันมืดค่ำแล้วแต่พอมองดูที่ประตูหน้าต่างของห้องที่พระสารีบุตรได้พำนักอยู่เนี่ยมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็นางก็สงสัยนางก็สงสัย
พอสักพักหนึ่งก็นั่งดูอีกพอแสงสว่างนั้นมืดลงก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นอีกจนถึงรุ่งสว่างถึงรุ่งเช้าเลยนางก็เลยเข้าไปหาพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระลูกชายได้ความสงสัยว่ากลางคืนแล้วเนี่ยไม่ได้จุดคบไม่ได้จุดตะเกียงไม่ได้จุดไฟมีใครมาหาลูกเหรออ๋อยามต้นๆก็มีท้าวสักกะเทวราชมาเยี่ยมเอ้าท้าวสักกะเนี่ยยังเคารพกราบไหว้ลูกเลยเหรอนางก็ทึ่งว่าเจริญพรยอมแม่ท้าวสักกะยังเคารพยังกราบไหว้อาตมาเอ้าแล้วตอนเด็กกว่านั้นอีกอ่ะก็มีท้าวมหาพรหมฮะท้าวมหาพรหมที่แม่นับถือเนี่ยนะเข้ามาหาลูกลูกใหญ่กว่าอีกเหรอใช่ลูกใหญ่กว่าท้าวมหาพรหมอีกแม่นับถือท้าวมหาพรหมแต่ว่าท้าวมหาพรหมเนี่ยยังมากราบลูกเลยก็เลยเกิดความทึ่งในตัวของท่านอัครลักษณ์เทวดาหลายตนเยี่ยมท้าวมหาพรหมน่ะแม่ก็ตกใจเลยว่าลูกใหญ่กว่าอีกหรือโอ้โหลูกเรายังมีใหญ่กว่าถึงขนาดนี้นะแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปรมครูพระศาสดาล่ะจะไม่ยิ่งกว่านี้เหรอพระสารีบุตรพอรู้ว่ามารดาเริ่มมีจิตใจอ่อนโยนก็เลยแสดงธรรมให้กับมารดาเป็นการตอบแทนค่าน้ำนมแม่การรักษาศีลการให้ทานแม่ทำนะแม่จะมีความสุขขอให้แม่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เลยสั่งสอนธรรมะแสดงธรรมโปรดมารดาจนมารดาเนี่ยส่งจิตไปตามกระแสธรรมจนเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีความกตัญญูเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูเป็นอย่างมากเนี่ยโปรดให้มารดาของท่านเนี่ยได้เกิดดวงตาเห็นธรรมปิดประตูนรกเนี่ยถึงอาตมาก็เลยกล่าวว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงดูมารดาบิดาอุปมาเหมือนกับแบกท่านอยู่บ่าขวาบ่าซ้ายชีอึรถถ่ายบนบ่าให้ข้าวให้น้ำซื้อผ้าผ่อนต้นสบายให้ท่านซื้อของฝากซื้ออะไรให้ท่านซื้ออาหารอร่อยให้ท่านกินยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนอันสูงสุดยังไม่สามารถจะปลดหนี้เปลื้องหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณได้แต่ว่าการที่สั่งสอนให้มารดามีคุณธรรมหรือว่าได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นการตอบแทนเป็นการปลดหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณอันสูงสุดของความเป็นลูกได้เนี่ยอาตมาก็เลยเอาบุคคลอันเป็นที่ตั้งที่เรียกว่าบุคลาธิฐานความกตัญญูของลูกที่ผ่านมาแล้วถึง 2,000 กว่าปีมาให้ญาติโยมต้องพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าการตอบแทนมารดาบิดาเนี่ยเราตอบแทนแบบไหนให้ข้าวให้น้ำท่านก็ถือว่ายังไม่หมดหนี้นะแต่ถ้าท่านไม่มีศีลแนะนำบอกกล่าวให้ท่านมีศีลถ้าท่านยังไม่มีการเสียสละหรือว่าการให้ทานก็สอนให้ท่านมีการให้ทานแบ่งปันนะให้กับเพื่อนร่วมโลกท่านไม่มีการสวดมนต์เจริญต้องบ่นภาวนาหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็สอนให้ท่านปฏิบัติธรรมนี่แหละจะเป็นการชำระหรือว่าเป็นการเปลื้องปลดหนี้ชีวิตหนี้สินกับมารดาเนี่ยอาตมาก็เลยยกธรรมะข้อนี้มาเพื่อชี้แจงแสดงไขว่าการที่เราได้กำเนิดเกิดมาเนี่ยในครรภ์ของมารดาก็ดีเกิดเป็นชลาภูชะเนี่ยเกิดในครรภ์เนี่ยของมารดาถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งก็อันตชะเรียกว่าเกิดในไข่จะพวกสัตว์เสือคานก็ดีสัตว์ปีกก็ดี
บางชนิดก็ดีที่เกิดเป็นสัตว์บกครึ่งบกครึ่งน้ำก็ดีแล้วเกิดเป็นสังเสชะเกิดในสิ่งที่โสโครกอุจจาระเน่าเหม็นพวกนอนพวกไวรัสต่างๆแมลงต่างๆส่วนอีกจำพวกหนึ่งก็คือเป็นจำพวกโอปปาติกะคือผุดขึ้นตามบุญของตัวเองแล้วก็ผุดขึ้นตามบาปของตัวเองถ้าเกิดขึ้นได้ตามบุญกุศลของตัวเองก็เกิดเป็นในเทวโลกเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปถ้าเกิดด้วยอำนาจแห่งบาปธรรมที่เป็นอกุศลกรรมก็เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเพราะนั้นก็มีเยอะเพราะนั้นในจุดกำเนิดหรือว่าองค์กำเนิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่สี่จำพวกอาตมาก็ขอสรุปลงว่าเราได้เกิดในคันของมารดาถือว่าเป็นบุญกุศลมีโอกาสได้พบหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราสั่งสมมาในอดีตมีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราสั่งสมมาในอดีตอย่างยาวนานมีอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์รู้จักบุญคุณรู้จักตอบแทนรู้จักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเจือจานผู้อื่นนี่แหละจึงจะได้สมกับความเป็นมนุษย์ของเราได้เราละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขธรรมอันเป็นสาระว่าการกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีจำสี่จำพวกเพราะนั้นก็ขอให้ญาติโยมจงพิจารณาใส่ใจใคร่ควรว่าเราจะเกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์จะเกิดในไข่ก็ดีหรือจะเป็นสังเสชะเกิดในสิ่งโสโครกก็ดีหรือจะเป็นพวกโอปปาติกะก็ดีเนี่ยโดนแล้วแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามบุญเป็นไปตามกรรมแล้วก็เป็นไปตามบาปไม่ว่าจะเป็นไปตามบุญตามบาปตามกรรมก็อยู่ที่ใจของเราเองเพราะใจของเราเป็นใหญ่ใจของเราเป็นบุญหรือจะเป็นบาปก็อยู่ที่ใจของเราไม่ว่าเราจะเกิดในองค์กำเนิดไหนก็แล้วแต่ในพุทธศาสนาสอนว่าล้นแล้วแต่กรรมจำแนกสัตว์เอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็อำนวยอวยพรให้บรรดาสัทธาญาติโยมสาธุชนผู้สรับรับฟังจงมีสุขภาพธาตุขันธ์พระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบที่ทำแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: ประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
6: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
7: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียวและข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโคร ครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคุณทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงและท่านไคมาริโอน่ารีบมาเพื่อที่จะขอให้นักดนตรีแต่ละคนได้มาถึงก็รีบที่จะซักซ้อมกันว่าเพลงนี้เนื่องจากไม่ได้เล่นนานมากก็ซักซ้อมกันเดี๋ยวนั้นเลยในวันที่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเพลงไม่ถึง2ชั่วโมงก็นัดดนตรีกำลังทานข้าวก็ข้าวยังคาปากอยู่เลยนะครับบางคนก็ต้องวางช้อนวางอาหารวางจานไว้ก่อนเพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็บอกลำดับคิวแล้วก็คันขึ้นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็ เล่นดนตรีเล่นจังหวะอะไรกันบ้างในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะล้มแกก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็พยายามซ้อมแล้วก็แสดงให้ทนดนตรีจนยังกันจบแล้วกระทั่งคุณนกตานีบอกว่าไม่เป็นไรทางส่งไปโรงพยาบาลแล้วข้างบ้านเขาพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ล้มรุนแรงมากก็จันไข่ก็เลยถึงกับกอดกับคุณนกตานีแล้วก็บอกไม่เป็นไรแล้วนะเราเซตเปริตทั้งนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่ที่วันที่แสดงล้มแล้วก็คุณแม่ล้มเนี่ยแล้วก็ยังแสดงให้กับทนดนตรีอย่างเต็มที่แล้วก็ซ้อมกับเพลงที่ยังไม่เคยได้เล่นแล้ววันที่แถลงข่าวเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เอาเพลงนี้ไปเล่นด้วยนะฮะก็เลยเป็นเพลงซึ่งคิดว่าในวันคอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีก็คงจะได้นำเสนอเพลงนี้ด้วยเราไปถึงเซตเปริตของพี่ป้อมพี่โต้ด้วยนะครับการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่สูญเสียคุณแม่อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกให้แฟนเพลงได้ทราบเลยเก็บความรู้สึกไว้จนกระทั่งถึงวันที่จะต้องไปนะครับไปจัดการงานศพคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนก็รู้นี่ก็คือสิ่งที่นักดนตรีคนที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายเขาก็ทำหน้าที่เพื่อความสุขของทุกคนโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าความทุกข์ยากสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเบื้องหลังนั้นมีอะไรบ้างก็เหมือนกับที่ทนดนตรีที่เบื้องหลังเมื่อวันนั้นภาพสุดท้ายของท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญโชติบนเวทีที่เซลฟี่กับแฟนคลับเป็นภาพที่บนเวทีที่ท่านมีความสุขแล้วก็เป็นภาพครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกับท่านนะครับหลังจากท่านก็ไปป่วยล้มเส้นเลือดในสมองแตกแล้วผ่าตัดแล้วก็ขาดออกซิเจนไปหลายชั่วโมงตอนนี้ท่านก็ลาลับไปแล้วก็จะมีการประทานเพลิงในวันอังคารที่22ซึ่งผมไม่ได้ไปร่วมงานนะทางที่งานนะครับทางที่อุบลเขาแจ้งมาอยากจะให้ไปเป็นพิธีกรในช่วงของการประทานเพลิงศพก็เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าวันที่22ผมมีงานที่ท่านประธานรัฐมนตรีพลเอกสุรจุฬานนท์จะต้องมาประถมนิเทศครูปธรรมซึ่งได้ติดต่อไว้ในประสานงานไว้ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้สามารถเดินทางไปที่อุบลได้ก็คงต้องส่งใจไปก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดินทางไปนะครับในการฟังสวดพระพิธรรมไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องส่งใจไปแต่ภาพสุดท้ายนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เก็บความทรงจำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาภาพนี้คงจะได้นำมาเผยแพร่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้กับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงในออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในขณะนี้คงจะเป็นเทปที่2ที่จะเป็นบรรยากาศของเสือเผือกคนนั้นเกรียนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายในเทปที่2หรือเทปสุดท้ายนั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสก็คุมเสียงกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชั่วโมงที่2กับบ้านเราครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเดินทางกันในคืนวันเสาร์ที่19กันยายนก็มีเพลงของนแสงธรรมดาที่เขียนให้นว่องนะครับเพลงชื่อว่าเกาเบาแล้วก็นสู่นำมาทำกันอีกในแบบเวอร์ชันหนึ่งทางไลน์บอกคุณคนรักเพื่อชีวิตบอกรายการถนนดนตรีออนทีวีกับรายการถนนดนตรีทางวิทยุไม่น่าเวลามาชนกันเลยน่าจะมีวันที่ถนนดนตรีวิทยุไม่ออกอากาศก็นั่นแหละครับแต่มันทำไงได้ก็เวลาเขามีได้ตรงนี้อย่าไปให้นั่นมากเลยนะครับมีเวลาเขาให้มานี่ก็ดีใจหายแล้วนะครับเพลงวิชิตไม่ค่อยได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ตอนนี้ออกอากาศทางช่อง11ทาง NBT อยู่นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะซื้อเพื่อคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็มีเวลาตรงนี้ก็ทำเวลาไปแล้วส่วนที่หลังเกษตรแล้วผมก็จะไลฟ์ทางนี้ในถนนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันธรรมดาก็คิดว่าเดี๋ยวกำลังดูช่องทาง YouTube ว่าจะไปทำอะไรได้เพิ่มเติมกันขึ้นมาอีกทุกช่องทางที่เราได้สามารถจะสื่อสารกันได้ก็พยายามทำหน้าที่กันไปนะครับส่วนทั้ง0816346452ก็ขอเพลงกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะมีเป็นเพื่อนกันบางคนบอกเล่าประวัติว่าเคยติดยาแล้วก็ตอนนี้มีความพิการอยู่ก็ไปไหนจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็มีชีวิตที่มีความยากลำบากกับเรื่องของร่างกายอยู่เนี่ยก็ใช้วิทยุเป็นสื่อกลางนะฮะก็มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับพร้อมรับฟังเสมอๆสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และ1460-1467 GHz ขึ้นเตือนภัยภาคกลางขอบคุณพ่อปู่นะฮะแล้วก็น้องๆที่เขามานะฮะมางานเกษียณของทางสวทที่วิทยุแห่งประเทศไทยแล้วนำของที่ลึกมาให้เป็นพระครับสวยมากเลยนะฮะขอบคุณมากขึ้น1467ที่อยู่ทางรังสิตครับเพลงที่คุณขอมาจากด่านมะขามเตี้ยที่บอกฝนตกนะครับทองดีทองเคครับ

ทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

ทุ่ม45นาทีก็ในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมบินจรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอจากจังหวัดแพร่ก็มอบให้แล้วนะครับสุนัยภัยก่อจากราชบุรีนะครับทาง0816346452พอดีผมกำลังหาเพลงอ๋อชื่อเพลงรอบตัดใช่ๆนะของอนทวชัยนึกอยู่ทั้งนั้นนะครับมีฝั่งที่อยู่ที่แก่งคอยเป็นผู้พิการสายตาบอกว่าบอกชื่อเพลงมาก็บอกว่าที่เมาใจดีอะไรเงี้ยจำได้ว่าใช่ขอเพลงนี้มานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบอกว่าถ้าเกษตรแล้วจะมีถนนดนตรีอีกไหมก็ถ้าทางผู้บริหารทางที่ทำงานอยู่ที่วิทยุอาจจะให้ทำก็ยินดีนะครับก็ต้องรอนะฮะความชัดเจนแต่ก็น่าจะได้ทำก็คือทางวิทยุส่วนทีวีทาง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยก็ตอนนี้ยังเป็นเทปบันทึกของการแสดงช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อต้นปีกับทนดนตรีทั้งแต่ละเดือนนะครับเดือนละครั้ง8ครั้งที่ผ่านมาก็นำมาออกอากาศอยู่ลีลันอยู่อันนี้ก็ไล่มาตั้งแต่พี่เขียวกับพี่เผือกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนังหงากับคาราวันน้อยและดวงดาวเดียวดายจบนั้นก็จะเป็นปิยาคาราบาวครับแล้วก็เป็นท้ายด้วยมาริโฮน่าก็จะออกอากาศกันทุกวันเสาร์วันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ติดตามกันได้ครับเราจะมีต่อไปไหมสำหรับทางด้านของออนทีวีหรือว่าในทนดนตรีไลฟ์ที่ให้คุณได้ชมทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีต่อไปอีกไหมก็ยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอการอนุมัติโครงการแล้วก็ทางผู้บริหารนะครับผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติงบประมาณต่างๆมาให้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็รอกันต่อไปครับระบบราชการเราก็จะต้อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส นกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนและสอนแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา16 นาฬิกาสามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา นิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

พลงซึ่งถือว่าถ้าคาราบาวทำอัลบั้มจะต้องมีทึกควายถุยอยู่ในอัลบั้มในแต่ละภาคของทึกควายถุยซึ่งมีเรื่องราวที่ยาวนานมากก็เป็น10ภาคขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้อัลบั้มไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเพลงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคาราบาวในแต่ละภาคแต่ละภาคว่าทึกควายถุยในภาคที่เท่าไหร่แล้วอันนี้หนึ่งในภาคของทึกควายถุยที่มีชื่อว่าขี้เมาใจดีที่คุณผู้ฟังขอมาจากแกงคอยเป็นผู้พิการทางสายตาก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตที่เดินทางมา31ปีในภาคของการทำงานด้านวิทยุซึ่งผมกำลังจะได้อำลาจากวงการทางด้านวิทยุกันไปกับการแขวนไมค์ในเกษียณราชการในเดือนนี้นะฮะอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์ดังนั้นก็จะไม่ได้รับฟังกันอ่านข่าวทางภาควิทยุแล้วและการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุแต่ส่วนของเสียงด้านอื่นๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็จะทำหน้าที่กันไปไม่ว่าจะการทำรายการวิทยุในทุกวันเสาร์อาทิตย์กับทนดนตรีหรือทางออนทีวีกับทนดนตรีไลฟ์ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มันสักครู่มันจะจบไปกับนาซีเพื่อคนนั้นเกลียนกับพี่เขียวคาราบาวในชื่อตอนที่มีชื่อว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนเสาร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคาราวานครับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็อย่าลืมติดตามกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มทางทนดนตรีไลฟ์ออนทีวีส่วนของทนดนตรีในวันนี้นะฮะเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย0816346452นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีบางสายที่ได้รับบางสายจะไม่ได้รับนะครับวันนี้ในเฟซที่เขียนว่าอ่านแล้วดีที่ผมได้ไปติดตามแล้วก็แชร์ต่อเขียนถึงเรื่องหนึ่งประทับใจมากที่เขียนว่าหน้าจอโทรทัศน์ทั่วโลกกำลังจะกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อเครื่องดนตรีของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเกิดขัดข้องกระทันหันทิ้งช่องโหว่ขนาดมหึมาไว้กลางคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันที่11มิถุนายน1988ณสนามกีฬาเวมบลีย์กรุงลอนดอนคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบ70ปีของเนลสันแมนเดลากลายเป็นเวทีที่บีบคั้นหัวใจทีมงานที่สุดสตีวีวันเดอร์ศิลปินชื่อดังพบว่าฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกเสียงสังเคราะห์สำคัญหายไปก่อนขึ้นโชว์เพียงไม่กี่นาทีเขาตัดสินใจเดินลงจากเวทีและปฏิเสธที่จะทำการแสดงทิ้งให้ทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางสายตาผู้ชมในสนาม 72,000 คนและผู้ชมทางบ้านอีกกว่า600ล้านคนทั่วโลกท่ามกลางความโกลาหลผู้จัดงานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาเทรซี่แชปแมนศิลปินโฟกหน้าใหม่ที่แทบไม่มีใครรู้จักซึ่งเพิ่งจะจบการแสดงไปในช่วงบ่ายของวันนั้นเธอถูกขอให้กลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีวงแบ็กอัพไม่มีเสียงสังเคราะห์อลังการมีเพียงกีตาร์โปร่งหนึ่งตัวและไมโครโฟนหนึ่งตัวเท่านั้นวินาทีที่แชปแมนเริ่มดีดกีตาร์และร้องเพลงฟาสคาความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมสนามกีฬาเวมบลีย์เสียงร้องที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และเนื้อหาที่กินใจสะกดคนทั้งโลกได้อย่างน่าเหลือเชื่อการแสดงที่ดูเรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นจุดพีคที่สุดของค่ำคืนนั้นอย่างไม่มีใครคาดคิดเพียงชั่วค่ำคืนที่การแสดงจบลงอัลบั้มเปิดตัวของเธอพุ่งทะยานสู่ยอดขายอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงทั่วโลกความผิดพลาดทางเทคนิคของศิลปินรุ่นใหญ่ในวันนั้นกลายเป็นโอกาสที่เปิดประตูให้เด็กสาวนิรนามก้าวขึ้นสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของวงการดนตรีมาจนถึงปัจจุบันความผิดพลาดที่เปลี่ยนชีวิตนะครับเมื่อซูเปอร์สตาร์ท
ถอนตัวกระทันหันต่อหน้าผู้ชม600ล้านคนศิลปินรายชื่อจึงถูกผลักขึ้นเวทีด้วยกีตาร์โปร่งเพียงตัวเดียวจนกลายเป็นตำนานชั่วข้ามคืนฟาสคาครับ

ความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อ

นั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้

กลายเอ้ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนจะปีนป่ายภูผาก่อนจะข้ามเขาเข้าป่าก่อนจะดำดิ่งพระสุธาดูอย่างเพื่อนผมเด้60แล้วไงอย่างซ่า

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หกสิบแล้วไงนั่งลงก่อนสิไกลจะไปแห่งนนทบนใดก็เกิดเดินทาง60ดีกว่าที่จะอยู่บ้านก็นั่งทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับขับรถได้ทำอะไรได้ก็รีบๆทำเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เลือกทำมาฝากกันนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่แถลงข่าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำก็เจอพี่สันมโนพุทธานก็ยังมีความรู้ความสามารถหลายมุมคมและความคิดแล้วก็ยังเดินทางแลกเปลี่ยนถามว่าทำยังไงในเรื่องของทำโซเชียลครับก็เรียนรู้ไว้เดี๋ยวจะไปทำตามต่อเนื่องกันไปสำหรับการเดินทางของไกลนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับผมพิโยรุ่งสมัยเพลงที่คุณขอมาทั้ง0816346452นะครับ0816346452จากอุบลราชธานีและทางใน Google Form ที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะได้สำหรับหยุดก่อนนั้นคารวะนะครับ
2: ครับมีเพลงเกี่ยวกับเพลงเก่าๆนะครับจะนำมาเสนอในช่วงนี้ตอนแรกว่าจะเล่นเพลงไทยสิบกระแสนู่นลืมฮาร์โมนิกานะครับก็เลยมาต้องเล่นเพลงนี้แทนนะครับ

พลงที่ขอมาจากอุบลราชธานีทาง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จากโคราชออกฟังตั้งแต่สมัยตอนช่วงโควิดโอ้โหก็ต้องมันก็ปี62นะครับฉะนั้นก็มีแต่คนเดินทางไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แล้วก็ที่กันนะฮะการเดินทางการขนส่งการจุดหมดนะครับก็ทำให้ระบบธรรมชาตินั้นเรื่องธรรมชาตินั้นฟื้นตัวกันมาอย่างรวดเร็วเลยนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเครื่องบินไปไหนก็ไม่ได้เงียบดิ่มกันนะตอนช่วงนั้นแต่มันก็มีปัญหาตรงเรื่องเจ้าโรคโควิดนี่ต้องคอยระมัดระวังกันถ้าติดขึ้นมาก็เดือดร้อนนะครับก็เป็นกันผมก็เป็นมา2รอบนะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันป้องกันไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกันที่เกิดกันขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับนี่จากเชียงดาวเชียงใหม่ก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ขอเพลงอะไรนะครับเพลงใช่แล้วสิที่ขอจากปทุมธานีของจ่าลอยเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะฮะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่โทรมาบอกว่าฟังเพลงที่พี่แอดเขียนถึงเน่ที่ใช้นักกีตาร์ระดับตำนานกันหลายคนที่มาเล่นกีตาร์กันก็เห็นเพลงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้คุณประกอบเขาโหลดมาให้เดี๋ยวต้องไปโหลดมาให้ก่อนนะครับจากอำนาจเจริญที่ขอเพลงขนมนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของคาราบาวแล้วมีเรื่องเบื้องหลังที่น่ารักอยู่เรื่องหนึ่งครับก็ที่ผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังคาราบาวนี่แหละครับก็คือพี่ปุ๊กนะฮะภรรยาพี่แอร์ที่ได้เห็นความสำคัญของถนนดนตรีแล้วก็คนประสานให้พี่ไก่คาราบาวว่าช่วยดูคิวสำหรับคาราบาวที่จะมาให้กับถนนดนตรีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะมาถนนดนตรีไลฟ์ถึง2ปีด้วยกันก็ทำให้คุณได้ชมคาราบาวเต็มวงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็คนก็แน่นกันหนักเต็มไปหมดนะครับปีหน้าก็คิดว่าจะเป็นโฟกแบบเฉพาะกิจกับสมาชิกของทั้งคาราบาวและวงแบดแอสนี่นะครับคาราบาวแฟมิลี่เขียนว่าแม่ปกคือรักแท้รักเดียวคำพูดจากหัวใจของพี่แอดคาราบาวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามานานถึง42 ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือวันเวลาอีกนับไม่ถ้วนคือวันที่คนหนึ่งต้องออกไปยืนอยู่บนเวทีขณะที่คนเลือกยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆคอยดูแลบ้านดูแลครอบครัวและประคองทุกอย่างให้เดินต่อชีวิตของนักดนตรีที่ต้องเดินทางออกทัวร์ครั้งละหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พี่แอดเคยพูดว่าภรรยาไม่เคยบ่นมีเพียงสายโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าคิดถึงและยังทำหน้าที่ดูแลครอบครัวลูกๆอย่างดีที่สุดแต่แม่ปุ๊กไม่ได้เป็นเพียงกองหลังของครอบครัวเธอยังแบ่งปันแรง

ฟในบ้านรอวันที่คนรักกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่อีกคนต้องเดินทางและเป็นกำลังใจในวันที่โลกข้างนอกเหนื่อยล้า42ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันนานแต่คือการรักกันในวันที่ชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สวยงามคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าอีกคนคอยอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองคนกำลังเดินไปบนเส้นทางเดียวกันกองหลังที่ดีอาจไม่เคยได้ยืนอยู่กลางแสงไฟแต่แสงไฟที่ส่องถึงคนข้างหน้าหลายครั้งเกิดจากใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเสมอลำลาคุณด้วยบทเพลงอดีตมาริโอน่าและเพลงขนมที่คุณขอมาเราจะกลับมาทำหน้าที่กันในช่วงเวลาของทนดนตรีวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิโยรุ่งสมัยและคือวันนี้ทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจิตรันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้แม่นีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงพรุ่งนี้พบกันเช่นเดิมนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางผมพิโยรุ่งสมัยลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รอบนี้สามชารอบหน้าไม่มีแผ่นดินอยู่ครับเชิญ
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ